0: Instagram ไม่ได้ลบเนื้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายที่เปิดเป็นสาธารณะรวมถึงคลิปวิดีโอการประหารชีวิตโดยกลุ่มก่อการร้ายถึงแม้ว่าจะได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ที่ใช้งานในออสเตรเลียแล้วก็ตามนอกจากนี้นะคะวิดีโอเหตุกราดยิงมัสยิดในเมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์เมื่อปี2562แล้วก็เหตุกราดยิงในเมืองบัฟฟาโลสหรัฐเมื่อปี2565ก็ยังคงปรากฏอยู่บน Telegram เป็นเวลานานเกือบ3เดือนกว่าที่จะถูกลบออกตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยออนไลน์ของออสเตรเลียแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับก็อาจจะเจอโทษปรับสูงสุดถึง 54.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อ 8:00 น.กลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: ฮัลโหลฮัลโหลดีไหมฮะต้องทักทายพี่อ้อมก่อนครับพี่อ้อมได้ยินไหมพี่อ้อมจะไม่ได้ยินแขนแน่เลยอะตอนเนี้ยใช่ไหมตอนนี้คุณผู้ฟังนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ Green Morning Show นะครับวันนี้แขนมาแทนพี่อันแบบฉุกเฉิน1วันนะครับซึ่งตอนนี้พี่อ้อมก็น่าจะยังไม่ได้ยินเสียงแขนนะฮะตอนนี้คุณฟังเข้าสู่ Green Morning ตอนเช้านะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตกันเยอะ
2: พี่ไม่ได้ยินแขนนะเนี่ย
1: ใช่ไหมพี่อ้อมได้ยินผมใช่ไหม
2: โอเค
1: ได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมฮะเทสถ้าเกิดไม่ได้ยินอาจจะต้องแบบออกใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมลองเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ดูกัน7โมงถึง8โมงเหมือนเดิมอัปเดตข่าวสารกันนะฮะตอนนี้หลายคนก็น่าจะกำลังขับรถไปทำงานกันอยู่นะครับคนที่ฟังบนรถก็ฟังเสียงกันชัดๆไปเรื่อยๆนะฮะใครที่ดูภาพกันได้ก็ทักทาย

0: มองว่ายังไงมันกลายเป็นสะพานไม่ใช่ไม่พังแต่มันพังในตามที่เขาคาดการได้แล้วมันมีรูปเก่าว่าแบบสมมติสะพานตอนที่ยังไม่ได้เป็นแบบช่วงเวลาแบบนี้เมื่อก่อนสะพานเวลามันเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดอะไรขึ้นมันถล่มมันใช้คำว่าถล่มได้เลยแต่อันนี้มันเหมือนมันมีรอยเลื่อนมีจังหวะที่แตกต่างกันข้างล่างไม่ได้เสียหายหรืออะไรขนาดนี้ค่ะคือเขาก็เป็นประเทศที่แบบเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนในเท่าที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นการสูญเสียมันก็จะลดลงแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเข้าใจว่าเราได้ยินข่าวเราเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนจะชื่นชมว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นความเป็นระเบียบความเป็นอะไรจะมีถูกไหมหลายๆภาพที่เราได้เห็นว่าคนไม่วิ่งอ่ะแค่นึกออกมั้ยคนไม่วิ่งคนก็เป็นระเบียบอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ที่เราก็จะเห็นคือเวลาไปอยู่ที่เชลเตอร์เขาก็จะดูเป็นระเบียบดูเข้าคิวดูไม่แย่งดูอะไรแต่ไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อวานเอามามันเห็นใน Twitter ในหลายๆอันเหมือนกันของคนญี่ปุ่นที่เขาเอาภาพมาเปรียบเทียบแค่ได้เห็นปะมันเป็นภาพเปรียบเทียบเชลเตอร์ที่เกิดขึ้นของฝั่งไต้หวันกับญี่ปุ่นเหมือนมีคนบอกว่าทำไมที่ญี่ปุ่นนอนแบบเนี้ยนอนเรียงกันในขณะที่ไต้หวันเหมือนมีแบบเราจะไม่เรียกว่าเราสมมุติเราเรียกมันว่าคอกอ่ะคอกในที่นี้ไม่ใช่คอกนะแต่มันไม่ใช่พาร์ติชันแบบกั้นแบบด้านเดียวอ่ะมันเหมือนทำเป็นสี่ด้านเลยอ่ะเหมือนเต็นท์เลยค่ะแบบเหมือนแบบพี่อ้อไม่แน่ใจว่าให้เป็นครอบครัวหรือเป็นบ้านอ่ะคือมีป้องกันมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนบางคนบางจำนวนที่ออกมาบอกว่าอะไรที่ทำให้ภาษีที่เขาจ่ายไปอ่ะมันถึงไม่ออกมาเป็นแบบนั้นทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็มีทุกที่เห็นปะ
1: ครับนั่นแหละ
0: มันมีทุกที่ของการเปรียบเทียบการยังไม่โอเคอ่ะก็คือเพราะเขารู้สึกว่าภาษีของเขาต้องใช้คุ้มอ่ะ
1: เพราะเขาจ่ายไปเยอะใช่ไหมเพราะยิ่งต่างประเทศเนี่ยโหจ่ายเยอะกว่าเรามาก
0: แต่ค่าครองชีพเขาก็เยอะแต่ว่าเงินเดือนเขาสูงใช่ไห
1: ม
0: การที่เขาจ่ายเยอะบนฐานเงินเดือนนั้นเอ้าว่ามันก็อ่ะสมเหตุสมผลแล้วสวัสดิการที่เขาได้มันคืออะไรใช่ไหมคะเขาอาจจะรู้สึกตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าแบบเอาจริงๆก็ถือว่าจัดการได้เร็วแล้วก็เรียบร้อยแต่ในขณะที่ภาพที่เปรียบเทียบเฮ้ยเราก็ลองนึกในใจเราอะถ้าเราต้องเกิดสิ่งนี้เป็นแคนอยากอยู่แบบมองเห็นคนอื่นหรืออยากอยู่ในห้องที่มิดชิดขึ้นถ้าจะต้องไปอยู่เชลเตอร์
1: ก็ต้องแบบมิดชิดดิใช่ไหม
0: หรือเปล่า
1: วะเออ
0: คือ
1: มันก็ดูมีความเป็นพาร์ติชันที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไร
0: สี่ด้านเลยอ่ะ
1: เออ
0: หน้าหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่ข้างบนน่ะอาจจะไม่มีอะไรเนี้ย
1: แต่อย่างนั้นมันก็เหมือนการกั้นอ่ะเหมือนการกั้นไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเออ
0: ใช่ไหมมันก็อาจจะมีคนชอบแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีคนที่รู้สึกว่ากำลังหวาดระแวงหรือกังวลกับบางอย่างต้องการเห็นคนก็ได้เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะโคตรยากเอาว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาแบบนี้อะไรที่ให้กันแบบดีๆได้ให้กำลังใจและจะถอดบทเรียนก็เก็บเอาไว้อะถูกไหมมันก็ต้องถอดจริงๆแต่ว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ได้เหมือนช่วงที่ผ่านมาเรื่องที่เราจะพูดคุยกันว่าสรุปเรื่องหลุนนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีคนที่

0: คือมันก็จะเป็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีคนสูญหายในต่างประเทศเนี่ยการขอออก Yellow Notice หรือประกาศแจ้งเตือนสีเหลืองของ Interpol เนี่ยซึ่งเป็นระบบติดตามบุคคลสูญหายหรือบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เช่นความจำเสื่อมประชาชนหรือครอบครัวไม่สามารถยื่นเรื่องไปที่ Interpol ได้โดยตรงแต่จะต้องดำเนินการนะครับผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตช.เนี่ยของประเทศเราก่อนนะคะโดยต้องติดต่อกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ตำรวจไทยเนี่ยส่งเรื่องต่อไปที่ Interpol โดยผู้แจ้งต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดหรือผู้รับมอบอำนาจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เอาว่ามันก็จะเป็นความรู้นะคือไม่มีใครอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อการเดินทางที่มันเยอะขึ้นอ่ะมันไปง่ายขึ้นใดๆต่างๆมันเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะพอมันมีเรื่องแบบเนี้ยมันก็เลยจะทำให้เราได้เพิ่งรู้อะไรหลายๆอย่างอย่างเรื่อง Interpol นี้หรือพาสปอร์ตว่าเมืองไทยเรามีกี่สีอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันมี5สีป่ะ
1: แทนกันไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มีแค่สีเดียวแบบที่เราใช้กัน
0: ไม่ใช่เลือดหมูแดงเลือดหมูอันเดียวใช่ไหมคือถ้าเป็นสีน้ำเงินหรือไอ้สีเขาเรียกสีน้ำเงินใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นทางการทูตหรือราชการแต่ราชการไม่ใช่ว่าคุณโตมาเป็นข้าราชการแล้วคุณจะใช้ได้ถูกไหมต้องเป็นข้าราชการที่ถูกแอสไซน์ให้ไปงานราชการไม่ใช่ไปเที่ยวส่วนตัวอันนี้ก็อีกสีหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าไปทำพาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศเมื่อคุณไปคุณอาจจะได้อีกสีหนึ่งอ้อมเห็นมันมีสีขาวมีอะไรด้วยอ่ะ
1: อันนี้แบบยังลอสความรู้มากเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ใช้สีเลือดหมูเป็นแบบนักท่องเที่ยวมาตลอดใช่ไหม
0: ใช่แล้วเราก็พกมันอย่างนั้นก็คือเนี่ยบางทีพอมันมีเหตุอะไรมันก็เลยทำให้อ๋อมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะนะคะ

0: เขานับเป็นแอสเซทนะคลิปต่างๆอย่าลืมว่าคลิปเหล่านี้มันสร้างรายได้ต่อเนื่องไงใช่ไหมครับอย่างที่พี่อ๋อบอกไปเนาะที่ใหญ่หลายคนก็อยากช่วยก็ไปช่วยกันดูคลิปมันก็สร้างรายได้จากการโฆษณาต่อเนื่อง
1: แต่ในกรณีของหลุยเนี่ยข้อมันมีข้อหนึ่งคือเป็นไปได้ไหมไม่รู้แหละนะว่าสังคมเห็นทุกคนเห็นว่าเขาอยู่กับใครใกล้ชิดกับใครใครเป็นผู้ปกครองที่เลี้ยงดูมาตลอดอันนี้ก็อาจจะทำให้แอสเซทนั้นตกไปเป็นของคนที่ควรจะเป็นและคนที่เขาเป็นห่วงใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ทั้งหมดจะต้องติดตามในรูปของกฎหมายเพราะว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับว่ารูปแบบของกฎหมายมันอาจจะขัดใจรูปแบบของกฎหมายบางทีมันก็กัดใจหรือผลของการที่แบบติดตามเรื่องนู่นนี่นั่นมาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ขัดใจนะต้องยอมรับเหมือนกัน
0: กฎหมายกับกฎในความรู้สึกบางทีอาจจะขัดกันแต่ว่าแน่นอนแหละมันก็ต้องทำตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นคนที่มีผู้มีสิทธิ์ก็ต้องทำทุกอย่างตามนั้นอันนี้คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับส่วนเรื่องความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวเราน่าจะต้องรอการอัปเดตแหละจากทางครอบครัวด้วยจากทางหน่วยงานด้วยว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของขลุ่นประมาณนี้แล้วกันรอความคืบหน้ากัน
1: นิดนึงว่าเมื่อกี้ทีมงานก็เลยส่งมาพอพูดถึงพาสปอร์ตว่ามีกี่สีส่งมาเลยบอกว่าสีแดงเลือดหมูเนี่ยเป็นของเราคือในนี้เขาเขียนว่าสีแต่อ้อมเคยเจอว่ามันเป็นเหมือนชั่วคราวเขาเรียกขาวแต่อันนี้สีก็คือน้ำเงินเข้มจริงๆก็คือหนังสือเดินทางสำหรับราชการไม่สามารถใช้ส่วนตัวได้โดยใช้ไม่เกิน5ปีฟรีวีซ่า86ประเทศ
0: ครับ
1: ส่วนเลือดหมูเนี่ยฟรีวีซ่า33ประเทศใช้งานได้5ถึง10ปีนะครับก็คือประชาชนทั่วไปแดงสดจะเป็นหนังสือเดินทางสำหรับการทูตเชื้อพระวงศ์องคมนตรีมีอายุงานมีอายุการใช้งาน5ปีฟรีวีซ่า86ประเทศนะคะในขณะที่สีเขียวจะเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวสำหรับพระและชาวมุสลิมเพื่อไปประกอบพิธีมีอายุการใช้งานไม่เกิน2ปีเห็นป่ะมันก็มีความต่างอยู่เหมือนกันอีกอ่ะ
0: เนาะใครใครถือสีไหนบ้างลองแชทมาบอกกันหน่อยเผื่อจะมีคนที่ถือสีอื่นนะฮะเพราะปกติเวลาเราเห็นสีอื่นเราจะนึกว่าไม่ใช่ประเทศเราอ่ะจริงๆอาจจะใช่ก็ได้ใช่ไหม
1: ซึ่งบางทีสีที่คล้ายประเทศเราแต่เป็นข้างหน้าเป็นรูปอื่นอ้าวเหรอโอ้โอเค
0: เราพูดไม่เคยไปดูเหมือนกันนะว่ามีแบบที่ไหนเขาสีอะไรบ้างรูปอะไรบ้าง
1: คืออ้อมาชอบส่องไงเวลาไปต่อตม อันนี้คนเกาหลีละมั้งอันนี้คนจีนละมั้งอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเกาหลีเพราะเรื่องหลุนเราเสร็จแล้วเนาะเราต้องรออย่างเดียวเลยตอนนี้คือส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: ขอให้เรื่องที่มันมีดราม่าอะไรมันหายไปเพราะว่าทุกอย่างมันคือความหวังดีแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานมันก็มีคนพูดเรื่องที่เกาหลีเขามีข่าวใช่ปะเกาหลีเขามีข่าวว่าคนไทยไปเกาหลีน้อยลงแคนเห็นปะ
0: เฮ้ยไม่เห็นนะพี่อ้อมจริงเหรอ
1: เหรอ
0: หมายถึงว่าเป็นสื่อเกาหลีเลยเหรอที่รายงานว่าคนไทยไปเกาหลีน้อยลง
1: คือเขาก็มีเหมือนวิเคราะห์อ่ะแหละว่าถ้าเป็นบ้านเราเราก็จะวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวตอนนี้ประเทศไหนไปเยอะสุดประเทศไหนไปเยอะสุดและตอนนี้มันก็มีออกมาว่าคนไทยไปเกาหลีน้อยลงและหนึ่งในข้อที่วิเคราะห์คือเพราะประเทศเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนเลยไม่ค่อยเที่ยวถ้าเราอ่านข่าวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าจริงไหมเพราะว่าการเงินประเทศเราช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็เลยไม่ค่อยไปกันอ่ะ
0: หมายถึงเขาหมายถึงว่าประเทศเราอ่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยไม่ไปเที่ยว
1: ใช่เลยไม่ไปเที่ยวประเทศเขาใช่
0: ก็อาจจะ
1: เขาวิเคราะห์กันว่า
0: ข้ออื่น
1: เขาวิเคราะห์อย่างนี้กำลังซื้อของคนไทยลดลงเป็นสาเหตุหลักนะสถานการณ์ทางการเมืองเราไม่มั่นคง
0: ครับ
1: การอ่อนค่าของสกุลเงินหนี้ครัวเรือนสูง
0: ครับ
1: แล้วก็ความรู้สึกต่อต้านคนเกาหลี
0: ก็จริงๆก็เป็นไปได้ทุกข้อนะฮะ
1: เป็นไปได้นะแล้วก็เลยมีคนถามว่าแล้วทำไมคนไทยยังไปญี่ปุ่นเยอะอยู่ล่ะคะ
0: เออ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเองก็มีว่าคนไทยอ่ะไปญี่ปุ่นแล้วคนที่ไปจำนวนหนึ่งอ่ะน่าจะเกิน 50% ละมั้งไปมากกว่า1ครั้งนะ
0: แต่มันก็เป็นการวิเคราะห์จากทางเกาหลีเขาเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราบอกว่าจะไปเกาหลีแล้วก็คุยกับเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบมีความกังวลในเรื่องของการจะได้เข้าประเทศหรือเปล่ามันเป็นความกังวลแล้วทุกคนก็จะถามแคมหมดเลยว่าเวลาไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเข้าตม.ยากไหมมีอะไรยากไหมอะไรอย่างเงี้ยแคมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความกังวลนะแล้วก็เป็นความที่แอนตี้เนี่ยแคมว่าส่วนนี้ก็เป็นข้อหลักๆเหมือนกันนะน้องว่าเป็นข้อหลักๆเหมือนกันแต่เอาจริงๆนะที่แคม

0: ไปเกาหลีรอบล่าสุดเนี่ยครับแค่เพิ่งไปมาเองครับไปประมาณสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากๆแล้วก็การปฏิบัติตัวของเกาหลีกับเราที่แคนเจอคือมันแบบมันโอเคมากเลยคือมันไม่ได้เจออะไรแย่ๆนะฮะก็เลยยังมีภาพลักษณ์ในหัวที่ดีอยู่ของแคน
1: อ่าฮะคือเอาว่าคนที่ไปแล้วชอบอะชอบเลยแต่ว่าทางฝั่งอ้อมอ้อมเป็นคนไม่เคยไปเกาหลีเลยนะ
0: ยังไม่ได้ลองไปอ่ะ
1: อ้อมไม่ไป
0: ทำไม
1: อ้อมไม่ไปเพราะมีความรู้สึกว่าคือไอ้ญี่ปุ่นเมื่อก่อนก็ไม่ได้ว่าง่ายตอนน้องเด็กอ่ะมันต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างเตรียมตั๋วกลับเตรียมที่พักมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ยังรู้สึกว่าไปแล้วชอบด้วยชอบอ่ะนะด้วยชอบอยู่แล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องกักตัวเตรียมทุกอย่างแล้วจะต้องตอบคำถามประหนึ่งไปสอบอ่ะไม่ชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องสอบอะไรทั้งนั้นแล้วเรียนหนังสือมาเยอะพอแล้วหัวจะปวดถ้าต้องไปแล้วเครียดไม่ไปดีกว่ามันถึงบอกไงว่ามันน่าสนใจนะว่าถ้าจะคิดว่าคนไทยไม่ไปเที่ยวเพียงเพราะเศรษฐกิจเราไม่ดีสิ่งนี้ไม่น่าตอบได้ทั้งหมดเพราะประเทศไทยคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะจะเป็นอันดับ6เลยละมั้งคะน่าจะมีคนไทยไปเที่ยวจำนวนไม่น้อยเป็นอันดับ6เลยของนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นอ่ะและแต่ละคนอ่ะบางคนหนึ่งปีไป2หนนะแคนมีนะหรือไปทุกปีก็มีเพราะว่าเที่ยวเองได้ขับรถเองได้เพราะฉะนั้นบางทีในบทสรุปบางอย่างเราก็ต้องมองไว้เหมือนกันน่ะว่าเขามองเราแบบนี้เนาะอะไรเงี้ย
0: เขามองเราว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจไม่ดีป่ะเป็นอันดับหนึ่ง
1: เขาไม่ได้มองเรื่อง
0: เขาไม่ได้มองเรื่องความกังวลของคนไทยที่ไปแล้วแค่ว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ไปส่วนหนึ่งนะเกินครึ่งมาจากความกังวลนะว่าไปแล้วต้องตอบคำถามไหมไปแล้วจะเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเธอปฏิบัติต่อฉันอย่างไม่ได้มองฉันมีคุณค่าอย่างมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันถ้าเธออยากทายหรือเธอไม่น่ารักฉันจะไปทำไมแต่ว่าอ้อมก็เชื่อในทุกที่มันมีคนดีอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่หลายๆครั้งเราก็จะได้ยินแบบนี้แต่คนที่เข้าไปแล้วแฮปปี้มันก็มีอีกเยอะถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ชอบเวลาเป็นคนไทยสู้กลับอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ไปทำหรอกหน้าเพราะที่คนไทยทำหน้าหมอไทยทำสวยอย่างเงี้ยเลิศปะล่ะราคาก็โอเค
0: แต่หมอไทยเนี่ยผมบอกเลยนะเรื่องอันนี้เราเข้าเรื่องศัลยกรรมนะหมอไทยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่ธรรมดานะในชื่อเสียงของต่างประเทศอ่ะหมอไทยเก่งมากนะครับเพราะคนต่างประเทศก็มาทำที่ไทยเยอะจริงจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำในไทยกันดีกว่า
1: หมอไทยก็มีหมอเกาหลีก็บินมาไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดกันรู้เรื่องเกิดจะเป็นลมเป็นแรงไปยังคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องผ่านล่ามใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเราเนี่ยคาดได้อย่าไม่ได้อย่ามาบอกว่าเงินไม่ถึงอย่ามาบอกว่าเราเงินไม่ถึงตรงนั้นคนไทยเราไม่ยอม
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เหลืออีก2นาที
1: ที่แคนจะไป
0: จ
1: ะโฆษณาก่อนแล้วค่อยกลับมายาวๆไหม
0: เดี๋ยวกลับมายาวๆดีกว่านะครับ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับแคนเพิ่งจะย้อมผมเมื่อวานพี่อ้อม
1: จริงเหรอแคนเริ่มเหรอ
0: แคนเยอะมากครับแคนเยอะมากๆนี่ก็บอกว่าผมขาวขึ้นนะแต่ยังไม่อยากดูแก่เพราะฉะนั้นใครที่เริ่มมีผมขาวเนี่ยน่าจะเข้าใจดีนะครับโดยเฉพาะบริเวณโคนผมพอผมยาวขึ้นนิดนึงเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นทุกวันถ้าเกิดจะเข้าร้านทำผมทุกครั้งแคนบอกเลยนะว่านอกจากไม่สะดวกกันเนี่ยโอ้มันแพงมากนี่อะไรส่องอะไร
1: ขอส่องหน่อยมีจริงเหรอ
0: ไม่แต่นี่คือยอมแล้วไงจริงๆของแคมบริเวณข้างๆเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเห็นโคนผมขาวขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยครับเป็นแชมพูปิดผมขาวโรแลนด์เนเจอร์โค้ดนะครับเพราะว่าใช้ง่ายมากวิธีใช้ไม่ยุ่งยากเลยครับแค่เราใส่ถุงมือก่อนนะฮะแล้วก็บีบผลิตภัณฑ์ลงในขวดปลายแหลมที่แถมมาในกล่องนวดทั่วบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวแล้วก็ทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนดครับหลังจากนั้นเนี่ยล้างออกแค่นี้เองครับถ้าเกิดใครต้องการจะเติมเฉพาะโคนผมตัวขวดเนี่ยเขามีปลายแหลมที่มีปลายแหลมได้ดีมากๆเลยช่วยให้เราแหวกผมแล้วก็บีบลงไปตรงโคนได้เลยปิดเฉพาะจุดที่ผมขาวไม่ต้องทำทั้งหัวครับทุกครั้งใช้สะดวกมากที่สำคัญคือสีติดทนนานนะฮะถึง42สักนะแล้วก็อุปกรณ์มีครบครับถุงมือสีแล้วก็มีขวดปลายแหลมส่วนใครที่กังวลเรื่องของการใช้บ่อยๆนะครับแชมพูปิดผมขาวโรแลนด์เนเจอร์โค้ดเนี่ยผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังพร้อมกับสารสกัดจากธรรมชาติทั้งใบบัวบกข้าวหอมนิลแล้วก็ว่านหางจระเข้นะครับผมขาวเมื่อไหร่ก็จัดงานง่ายๆเลยฮะเติมความมั่นใจได้ที่บ้านกับแชมพูปิดผมขาวโรแลนด์เนเจอร์โค้ดนี่สามารถใช้ได้
1: ชอบคำว่าติดทนนานถึง42สระ
0: ใช่ เขาคำนวณมาให้เลยว่าสระ

0: ผม42ครั้งมันทนขนาดนั้นน่ะก็นานเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่า3-4วัน
1: สระทุกวันใช่คือถ้าคนสระทุกวันอย่างน้อยมันก็เดือนกว่าแต่นั่นคือสระทุกวันนะแต่ถ้าคุณเป็นคนถ้าเป็นคนที่ 2-3 วันสระทีโอ้อยู่ยาวเลยจ้ะพี่ทีนี้อยู่กันไปยาวๆเลยแต่เขาใช้ง่ายจริง

0: ทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นี่พิมพ์อะไรอยู่เนี่ย
1: พิมพ์หาข่าวอยู่
0: โอเคนะคะในระหว่างแกหาข่าวเราไปพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาค่ะ
1: ครับผม
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอะไร

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่า

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและ

0: ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังอย่างกระชั้นชิดนะฮะก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจอดรถหยุดพูดคุยกันจุดกลับรถใต้สะพานนี่นะฮะทีนี้คิดว่าก็ไล่เป้ามานะครับบอกว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวชาย2คนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็ทราบชื่อก็คือในป๋องกับในธงนะฮะญาติในป๋องได้บอกว่าในป๋องเพิ่งพ้นโทษออกมานะฮะ2เดือนจากคดีพยายามฆ่าอารมณ์ร้อนครับสำหรับประวัติของในป๋องเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีอาวุธปืนปี59ปี61มีพรากผู้เยาว์ด้วยปี63แล้วก็คดีพยายามฆ่าอีกคนชื่อในธงเนี่ยในธงเนี่ยเป็นบุคคลไร้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีความชำนาญในพื้นที่มีพยานเห็นอยู่ที่จุดใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฝังนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังกดดันกันอยู่นะฮะ
1: ก็เรียกได้ว่าทางตำรวจเองก็บอกว่าปูพรมค้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่าช้าเก่านะคะบ้านร้างที่แถววิหารเซียนเขาชีจันรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำที่มาพักทองหนึ่งนะคะก็คือหลังวัดยานเนี่ยก็รอข่าวแหละเอาจริงมันทำอะไรมากไม่ได้มันเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะก็คือเหมือนวัยรุ่นสองคน
0: อ
1: ะคือวัยรุ่นสองคนมันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรอันนี้เป็นเหตุส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะไม่รู้ว่าหายไปจากตรงไหน

0: คือคงมีความร้อนใจแหละแต่ถามว่าทำไมถึงเจอไอซ์ตอนแรกตอนรับมาทำไมถึงไม่รู้เขาบอกว่ามันซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ มีการบอกด้วยนะบอกว่าจริงๆถ้าตรวจดูถ้าเราพิจารณาของที่คนฝากเราจะรู้เลยเพราะว่าซองเนี่ยมันถูกตัดต่อซองจะสั้นกว่าปกติ
1: เอาเหรอเอามันสั้นกว่าปกติด้วยเหรอ
0: เพราะว่าเขาต้องตัดซองไง
1: เออเพื่อที่จะใส่นั้นไปแทนกาแฟ
0: มันมีการดัดแปลงตัดแต่งเพื่อจะเอาไอซ์เนี่ยซ่อนไว้ข้างในถามว่าซ่อนเนี่ยไซส์ที่ซ่อนเนี่ยเขาบอกว่าราวๆประมาณ 3-5 กรัมอะไรอย่างเงี้ยที่ซ่อนไว้แต
1: ่ครับ
0: คือในตอนเนี้ยในภาคขององค์กรรัฐอ่ะนะตำรวจเขาก็ต้องการขยายผลว่ามันมีความเชื่อมโยงว่าไอซ์ล็อตนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับขบวนการเครือข่ายชาวเวียดนามที่ซุกไปในกระปุกมะขามเปียกจำได้ไหมมีกับเรื่องกระปุกมะขามเปียกอีกที่เจอเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่บางยี่ขันไหมคือมันต้องดูความต่อเนื่องเพราะเส้นเงินมันมีชื่อในบัญชีที่คล้ายกันอะไรแบบเนี้ยคือแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเรามีอาชีพรับหิ้ว
1: จริงๆมันมีเป็นแบบเป็นปกติเลยนะพี่อ้อม
0: แต่ถามว่าความปกตินั้นในเบื้องต้นมันปกติจริงหรือเปล่า
1: เบื้องต้นปกติจริงหรือเปล่าคือ
0: เรื่องนี้อาชีพนี้มันปกติหรือเปล่า มันหลีกภาษีไง
1: น้องว่ามันเป็นช่องว่างของกฎหมายที่แอบทำกันอยู
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ตามหลักจริงๆมันไม่ได้อยู่ละในการที่เราจะเอาของไปนู่นที่ไม่ใช่ของฝากอ่ะนึกออกปะที
0: ่
1: มันแบบมันไปเพื่อแบบเพื่อกรณีอื่นนะครับ
0: ถูกของฝากแล้วก็นำอะไรที่ไม่ใช่ของฝากมันก็คือใช่ไหมคะ
1: มันมีความกึ่ง
0: มันมีของที่ซื้อแล้ว

0: อาชีพนั้นๆน่ะในเมื่อถ้าคุณบอกว่าคุณมีอาชีพรับหิ้วความเสี่ยงของอาชีพรับหิ้วมันมีอยู่แล้วถ้าคุณจะไม่ตรวจสอบของถ้าคุณโดนตำรวจจับถ้าคุณโดนตม.จับคุณต้องรับความเสี่ยงนั้นให้ได้อ่ะและถามว่ามันจะส่งผลอะไรกับคนที่จะเข้าประเทศต่อไปไหมก็คาดว่าน่าจะโดนตรวจกันรัวๆไปอีกคือเห็นใจนะที่น้องโดนจับน้องถ้าคือเชื่อว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่คล้
1: อง
0: แต่ใดๆเมื่อเจอเหตุการณ์ของคุณแอร์ครั้งล่าสุดไปแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าเรื่องกระปุกมะขามเปียกก็มีเขาพยายามเตือนกันอยู่ว่าอย่ารับฝากเลย
1: คือหน่วยงานต่างๆก็เตือนแล้วแหละครับว่าการรับฝากมันมีความเสี่ยงนะแล้วยิ่งกรณีนี้คือทางครอบครัวก็ยอมรับแหละว่าวันที่น้องก็ไม่ได้รอบคอบอ่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นซองกาแฟแต่ก็ไม่ได้เช็คว่าด้านในนั้นมันคือกาแฟจริงๆหรือเปล่านะครับ
0: แล้วไม่มีใครเข้าไปบอกว่าไปตัดของของคนที่ฝากได้ว่าเออฉันไม่เชื่อใจเธอนะฉันขอดูหน่อย
1: แล้วพอไปถึงเนี่ยแน่นอนว่าคือกฎหมายแต่ละที่มันก็ต่างกันนะพี่อ้อมเนาะพอไปญี่ปุ่นเนี่ยคือสูงสุดนะมันถือกับการจำคุกตลอดชีวิตนะคือถ้าเกิดพิสูจน์ว่าผิดจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างมันเป็นการที่เราถูกเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยก็โอเ

0: โหว่เนี้ยมันเหมือนกับที่เราได้เห็นว่ามันมีข่าวลุกนี้ลุกนี้อยู่ว่าบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ทางการแพทย์สมมุติที่เขาไปรักษาใช่ไหมที่ใช้ตัวยาที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตรงข้อกำหนดของตัวยาที่พึงใช้ได้จากบัตรนี้บัตรนี้บัตรนี้คุณหมอคุยแล้วนะว่าอ่ะถ้าอยากได้การรักษาที่ดีกว่าอาจจะต้องออกเงินเอง
1: ในส่วนนี้ยังไม่ได้อยู่ในบัญชีหลักบัตรสวัสดิการไอ้หลักสวัสดิการหลักประกันสุขภาพ
0: แค่เห็นอันนี้ใช่ไหมแล้วพอคุณหมอขอโทษค่ะคุณหมอก็เขียนชื่อยาแล้วไปรักษาเป็นอย่างดีปรากฏว่าสุดท้ายมาฟ้องบอกว่าเหมือนหมอไม่แนะนำยาที่อยู่ในขอบเขตที่พึงใช้ได้เขาต้องมาอยู่ในสิทธิ์ทำให้เขาต้องมาออกเงินเองอย่างเงี้ยแต่พอคุยไปคุยมาสุดท้ายถามว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเพื่อนแนะนำว่าให้รักษาไปก่อนทำไปก่อน
1: แล้วค่อยมาบอกแบบนี้อ่ะ
0: แล้วค่อยมาบอกแบบนี้เพราะว่าที่สุดแล้วพอบอกแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะหาวิธีจัดการและช่วยเอาเงินมาตรงนี้แล้วก็จบได้เงินด้วย
1: คร
0: ับ เดี๋ยวป่ะมันมีวิธีที่มันมีคนที่ใช้ช่องโหว่ตรงเนี้ยอยู่เยอะ

0: ความสนใจเรื่องนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าการลดคนป่วยมันก็คือการลดงบประมาณภาษีที่เราจะต้องอุดตรงนั้นไปด้วยอันนี้ก็แบบเออก็จริงว่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าบางทีเรามองแต่เรื่องว่าต้องมีอันนู้นอันนู้นอันนี้นั้นแต่ลืมมองการดูแลตัวเอง
1: คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าการป้องกันมันดีกว่าการรักษาเพราะใช้ทั้งงบประมาณใช้ทั้งใจใช้ทั้งแรงงานใช้ทุกอย่างแหละค่ะแต่ที่สุดแล้ววิธีของการป้องกันถามว่ามีคนชอบป้องกันหรือคนที่ใช้ชีวิตไปก่อนแล้วรักษาล่ะ
0: ส่วนใหญ่
1: เพราะการป้องกันมันต้องใช้วินัยไงการป้องกันต้องใช้วินัยต้องตัดความอยากต้องตัดความต้องการทุกวันนี้อ้อมก็ยังบางเรื่องอ้อมยังไม่ได้ป้องกันเลยบางเรื่องอ้อมก็ไปสู่โหมดของการเอาวะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รักษาเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องทำแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องอาศัยหลายอย่างไหมทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ปิดช่องโหว่ในขณะเดียวกันระบบต้องเข้มแข็งและทำให้ทุกคนอยู่ได้อย่างดีไม่อย่างนั้นระบบก็ล้มอ่ะ
0: เนี่ยคือตอนนี้เอาจริงมันเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับเรื่องของระบบประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยแคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนพี่อ้อมเพราะว่าเรามี3แบบใช่ไหมครับเรามีคนที่เป็นบัตรทองเนา
1: ะ
0: บัตรทองคนที่เป็นสิทธิข้าราชการแล้วก็ประกันสังคมใช่ไหมครับแต่ละอย่าง

0: งาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่

0: อด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้น

0: ถ้าคุ้มมากก็ได้7 วัน 9 วันกันไปเลยไง
1: แต่ก็เข้าใจได้นะถ้าสำหรับคนที่เขาที่ผ่านมาก็จะไม่ได้หยุดเลย
0: ก็ถูก
1: เพราะว่าเขาน่าจะดูปฏิทินล่วงหน้าแล้วล่ะ
0: วางแผนไปแล้ว
1: วางแผน
0: อันนี้คุณวางแผนได้ดีมากนะมาอยู่อาทิตย์นี้
1: นะคะแผนของคุณเป๊ะเป๊ะเราที่เหลือถ้ามันจะนอกเหนือจากแผนก็ปล่อยมันไป
0: ใช่แล้วก็สัปดาห์นี้มันก็ดูว่างๆสบายๆอยู่แล้วด้วย
1: หมายถึงอะไรว่าง
0: หมายถึงว่ารถก็ว่างๆ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: ต่ชั่ว
0: อย่างอื่นไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรเนาะ
0: ไม่มีอะไรนี่ผ่านมาที่หนึ่งจมูกไม่ดีขึ้นเลย
1: ต้องใช้เวลา
0: เดี๋ยวหลังจัดรายการวันนี้เสร็จเดี๋ยวไปหาหมอแล้ว
1: ไปหาหมอเน
0: า
1: ะ
0: กลัวเป็นไซนัสเพราะเคยเป็นอย่างไงครับพี่ต่อคุณผู้ฟังคือเป็นแล้วแบบเราไม่ได้เป็นอะไรละเหลือแค่น้ำมูกเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเองผ่านไปหลัง2 อาทิตย์อ่ะเหมือนขึ้นจมูกเหมือนกับมันเริ่มแบบอักเสบโพรงจมูกอย่างเงี้ยใช่เกือบจะเป็นไซนัสแบบถาวร
1: อ
0: ่ะต้องไปพ่นจมูกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาหมอดีกว่าเผื่อมีเชื้อมีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรืออะไรแบบนี
0: ้ใช่เลยไม่รู้ว่าจันทคารต้องลาหรือเปล่าเนี่ยถ้าไปหาหมอ
1: ลาไปเลย
0: เดี๋ยวกล่าวว่าช่วงนึงแบบโบอยู่ก่อนสิแบบพี่คิดถึงอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ย
1: มันถ้าเขาอยากจะลาคนเราอยากจะไปอ่ะเราจะไม่ลัง
0: แล้วไม่มีเวลาคิดด้วยเมื่อกี้คือเสี้ยววินาทีแล้วเขาตอบเลยด้วยก็เหมือนมันจริงมากมาก
1: ตอบเร็วไม่เคยคิด
0: ใช่
1: โอเควันหลังต้องคิดหน่อยละ
0: คิดนิดนึงครับ
1: ว่าแต่

0: Ipfit Auto นะคะสะกดง่ายๆคือ TIPFITAUTO @Ipfit Auto นะคะหรือว่าโทร1736ก็ได้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้งเสนอขายและส่งเสริมการขายโดย Amity Insurance Broker ค่ะจากที่พยัพประกันภัยนะ
1: ครับผม
0: เราใช้รถอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มครองครบด้วยนะคะเวลาเราไปไหนจะได้อุ่นใจ
1: จริงครับเพราะว่าเราใช้รถใช้ถนนเอาจริงแบบแม่ก็เคยบอกว่าทุกวันเวลาขึ้นรถเนี่ยคิดว่าเท้าข้างนึงเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วก็คือต้องเตรียมตัวต้องมีสติตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะใครที่อาจจะกำลังแบบว่าฟังกรีนเวฟอยู่นะวันนี้ก็มีพี่โบอยู่เป็นเพื่อน
1: อยู่ด้วยกันจนถึง11โมงเลย
2: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ

0: Anfield ก็คือสนามฟุตบอลของลิเวอร์พูลอยู่ที่อังกฤษครับผม 1,000 บาทยังอยู่ในประเทศอยู่หรือเปล่าเผลอๆก็อยู่แถวเพื่อนบ้านแล้วนี่แหละนะครับน่าจะไปไม่ถึงอังกฤษป่ะต้องเติมเท่าไหร่ขับไม่ถึงอังกฤษแต่ชอบมากนะครับใจก็อยากจะไปแอนฟิลด์แต่กลัวว่า 1,000 บาทจะไม่ถึงจริงๆนะครับยังไงลองส่งเข้ามานะฮะส่งมาได้เรื่อยๆ 1,000 บาทเติมน้ำมันไปแล้วจะพาดีเจโบไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็บอกชื่อบอกเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยเดี๋ยวเลือกมา1ข้อความนะครับรับบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทกลับบ้านไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้รออยู่แล้วก็คือหมอเพื่อนครับกับช่วงเพื่อนเป็นหมอครับผม
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
2: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือ

0: HBR Home รับโปร3ต่อคุ้มๆลดสูงสุด 50% สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีและฟรีร่วมพับพิมพ์ลายดิจิทัล
1: ล็อกมาเลยครับน้องดีวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้น

0: าเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
2: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาม
1: า Drive Your Day ของเรานะครับจากข้อความแล้วผมได้ไปแทบจะทุกจังหวัดและในประเทศไทยนะครับกับหลากหลายกิจกรรมเลยแต่ว่าหนึ่งข้อความที่เลือกมานะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณเบนซ
2: ์สวัสดีค่ะดีเจโบ
1: สวัสดีครับเบนซ์ครับตอนนี้เบนซ์อยู่ที่ไหนเนี่ยออฟฟิศหรือยัง
2: ยังเลยค่ะแต่ว่าใกล้ถึงแล้วอยู่บนถนนค่ะ
1: วันนี้ทำงานวันแรกของสัปดาห์ไหมครับ
2: ไม่ค่ะทำทุกวันเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคือที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดเลยเหรอ
2: ไม่ได้หยุดเลยค่ะคุณโบ
1: โอ้สู้ๆนะเป็นกำลังใจเพราะเราก็ทำงานเหมือนกันทุกวันเหมือนกันเบนซ์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วที่ให้โจทย์ไปว่าถ้าเบนซ์ไปเติมน้ำมัน 1,000 บาทเนี่ยจะพาดีเจโบไปเที่ยวไหนและทำอะไรครับ
2: อยากพาดีเจโบไปเขาใหญ่ค่ะ
1: ไปทำอะไรฮะ
2: ไปสองสัตว์ค่ะ
1: สองสัตว์เหรอไปในซาฟารีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะก็คือตอนกลางวันอ่ะเราจะไปดูช้างกันก่อน
1: โอเคแล้วไง
2: แล้วเข้ากลางคืนเราก็ไปสองสัตว์กันค่ะ
1: โอเคก็คือเน้นในการเข้าป่า
2: ใช่

0: พราะฉะนั้นก็เลยเลือกเพลงนี้มานะครับของโจอี้พูดสิแล้วก็พันธ์บราการนะครับผม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเบนอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวหลังไมค์กับพี่ปุ้มก่อนนะครับยินดีด้วยนะคุณเบน
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีเจโบ
0: สวัสดีครับDrive Your Day นะครับขอบคุณด้วยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดแล้วขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับจริงๆดีๆทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ยินดีกับคุณเบนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
2: ชาแรก

0: โฮลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม10โมงเช้า

0: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คย

0: รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
2: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
4: ตุ๊กแก
5: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
6: พี่ต้อง
7: ค่ะ
6: ป้าหมูกระปุกก็ถามว่าลุงโบไหวไหมคะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงส่งกำลังใจให้นะคะ
7: ลุงโบไหวไหมล่ะคะ
6: ดูเหมือนไม่ค่อยไหวใช่ไหม
7: จริงๆแล้วมันจะว่าไม่ไหวก็ไม่เชิง
6: แต่จะว่าไหวก็ไม่ใช่
7: ก
6: ็
7: ไม่ 100% มันพูดได้ไม่เต็มปาก
6: ขอบคุณป้าหมูที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าไหวนะครับ
7: ไหว
6: สภาพ

0: เข้าตั้งแต่ปีไหนคะ
1: ไปเมื่อไหร่วะ
0: เออขอโทษค่ะฉันตอบได้เลยฮะคุณต้องฉันตอบได้เลยค่ะว่า
1: คือรัฐบาลเนี่ยยังตั้งเป้านะคะที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม SME ให้แตะ40%ภายใน5ปีนะคะ
0: โอ้ยได้นะบอกว่าได
1: ้กลุ่ม SME เราเยอะมาก
0: ใช่แล้วเรามีร้านดีๆเยอะมากที่ยังไม่ได้รับการโปรโมทอ่ะ
1: ถูกต้องแล้วก็อร่อยด้วยนะ
0: จริง
1: อะไรรู้ป่ะ
0: อะไร
1: เป็นความเห็นแก่ตัวแย่แย่นิสัยแย่ไม่อยากให้เขาดังมากอ
0: ๋ออยากให้เป็นร้านลับคนเรา
1: ไ
0: ม่ได้หรอกผมก็เคยคิดแบบนี้นะ
1: กลัวแบบคนไปเยอะ
0: ๆแต่ลูกป้าเขาบอกว่าไปบอกเพื่อนเถอะนะเพราะบางทีเธอก็ไม่ได้มาทุกวัน
1: เออก็จริง
0: แต่ว่าจริงๆนะบางทีถ้าแบบเขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะขยายร้านหรืออาจจะขยายสาขาที่ทำให้เราทันง่ายขึ้นก็ได้
1: แต่บางร้านไม่ทำอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ก็ยังเป็นร้านลับต่อไป
1: ร้านลับอยู่เหมือนเดิมทำเดิมทุกอย่างเลย
0: พี่ต้องเหมือนเพื่อนผมเลยป่ะเวลาเจอร้านอะไรแปลกใหม่เนี่ยบางทีลงรูปนะมันไม่บอกสถานที่นะ
1: ไม่บอกกลัวคนไปเยอะ
0: มันได้เห็นนิดนึงอ่ะแล้วเวลาถามก็จะแบบกระมิกระเมียนไม่ยอมบอกแบบเอ้านี่เพื่อนกันเลย
1: ก็เลยว่าแล้วเธอลงทำไม
0: เออก็
1: ให้คนอยากรู
0: ้ใช่อยาก
1: เป็นความนิสัยไม่ดีส่วนตัว
0: แต่บ้านเรามันง่ายจริงครับไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าเอาง่ายๆแค่มินิมาร์ท
1: อ
0: ่ะก็ง่ายมากแล้วนะ
1: แล้วลานตามาก
0: ใช่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่คือแบบโอ้โหแค่ไม่รู้จะไปซื้อน้ำ4 ทุ่มอย่างเงี้ยน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งมันก็ยากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นะคะอ่ะก็นี่แหละเผื่อสายกินเนาะสนใจนะคะแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star นะคะ
0: ครับ
1: อยู่กันต่อกับพี่โบนะ
0: ครับผม
1: ไหวอยู่แล้ว
0: สบายเถอะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจโบ
0: คุณกบพี่กุลบอกว่าเก็บค่าโฆษณาด่วนค่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็แบบพูดไปเปรยไปเฉยๆพูดลอยๆเนาะคุณกบพี่กุลไม่เอาสิอย่าพิมพ์อะไรมาอย่างนี้สิอ่ะ9:09ละเพิ่งเข้า9 นาทีเลยทันทีทันใดนะครับยังอยู่กับโบฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังสามารถส่งข้อความมาได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังป้าหมูกระปุกบอกดีเจโบรีบไปหาหมอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่โรงละครอัก

ณอนุสรนะครับส่งมาขอบคุณชาวกรีนเวฟด้วยนะครับได้ทราบแล้วว่าถั่วพูดอะไรและก็หอมพูดอะไรนะครับ ขอบคุณคุณอนุสรด้วยนะครับเป็นคำถามที่ตลกมากชอบฮะ

นี้จากเฟลโลเฟลโลครับสมชื่อชิลลิ่งแทร็กจริงนี่คือเบสเยียร์นะครับเฟลโลเฟลโลครับผม9โมงกับอีก28นาทีอยู่กับโบกับที่นี่ Green Wave ครับ

ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: ส่วนคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการพิเศษเดี๋ยวจะมีถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถมาฟังเพลงกับโบต่อได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของเอทามฟังฟินนี่แหละมาฟังออนไลน์กันได้ก่อนเลยนะครับแต่บนหน้าปัดพิทยุขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่นึงจะเข้าสู่ช่วงของถ่ายทอดสดพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังกันต่อได้ผ่านแอปพลิเคชันของเอทามออนไลน์นะครับ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
0: เอทามฟังฟินของเราเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ฟังได้

0: องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า

0: ลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมคนส่วนมากไม่กล้าลงมือทำแต่ชอบคิดถ้าเราแจ๋วจริงคุณจะรู้คุณแจ๋วแต่ถ้าคุณไม่แจ๋วคุณจะได้รู้แต่ถ้าคุณแค่คิดแล้วคุณไม่เคยลงมือทำแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนั่นคือโคตรดูถูกตัวเองนะเพราะคุณไม่เคยลงมือทำเลย
1: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ไม่เจ็บคออะไรเน
3: า
2: ะ
3: ถ้า ถ้ามีใครคือเราก็ต้องใช้บริการเขาก
2: ระแอมเลยทีเดียว
3: นะคะ
2: ครับ
3: เรื่องราวของ Green Update นะคะผ่านไปครึ่งแรกของปีหลายพื้นที่โอ้โหแผ่นดินไหวถี่มาก
2: โหน่ากลัวมากเลยเน
3: า
2: ะ
3: แล้วหนักด้วยนะคะอย่างที่ญี่ปุ่นใช่มั้ยคุณหมอโตล่าสุดก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟในแปซิฟิกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เขาบอกว่าห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3ที่แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นะคะช่วงประมาณสายๆตรงกับวันที่19กรกฎาคมตามเวลาบ้านเรา บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นตามแนววงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกแล้วก็ถ้าพูดถึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกยังเจอแผ่นดินไหวอีกหลายครั้งเลยหลายที
2: ่ถี่มากเลย
3: วานูอาตูนะคะ24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เม็กซิโกอินโดนีเซียอลาสก้าในแถบเอเชีย

0: ลัวไม่ทันหรือ
1: ว
0: ่า
1: เออรีบ
0: หรือว่าอาจจะกำลังมีความพยายามที่จะจองอยู่แต่ว่ายังไม่ได้
1: ยังไม่ได้ใช่ไหมคุณปวีณาบอกจองแล้วค่ะกดเกือบไม่ทัน
0: ลดมาก
1: เออแล้วไงลองอัปเดตเข้ามาหน่อยนะครับว่าใครได้ไม่ได้ยังไง
0: นะคะ
1: แต่ผมว่าถ้ารีบจองตอนนี้ผมว่ายังทันอยู่
0: บอกแล้วว่าอย่าช้าใจ
1: แต่ว่าอย่าช้านะผมว่าช้ามีสิทธิ์ที่มันคุณจะอดดูนะ
0: พลาดนะ
1: ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นให้ไวให้ว่อง
1: ถูกต้องฮะ
0: ช่วงชิงบัตรมาให้ได
1: ้ช่วงเลยช่วงเลยไม่ต้องถึงกับช่วง
0: ไม่ต้องเนาะ
1: แต่ว่าขอให้จองให้ทันแล้วกัน
0: ช่วงชิงมาให้ได้เอามาไว้กับเราเราได้บัตรมาแล้วเราอุ่นใจ
1: ถูก
0: เออไม่งั้นเรามานั่งว่าอุ้ยพี่อดครวญทีหลังไม่ได
1: ้ใช่เอามาให้อยู่กับมือก่อนดีกว่าน
0: ะคะ
1: พี่อ้อยไม่ได้จัดบ่อยๆนี่ครั้งแรกในรอบ33ปีด้วยนะเธอ
0: ถูกต้องได้บัตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเจอกับพี่อ้อยได้นะคะหน่วยกู้ใจด้วยนะคะ12กันยายนบ่ายโมงตรงสยามพิคอง
1: SQ1 นั่นเองง่าย
0: ๆครับ ขอโชคดีนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซาน M Green Wave
1: ยินดีกับคุณลิตเติ้ลเคนะครับบอกจัดแล้ว VIP 2ใบค่ะคุณปิยมาศก็ VIP 2ใบเช่นเดียวกันนะครับมีหลายๆคนจองทันนะครับคุณชิรตาคุณหฤทัยนะครับมีอีกหลายๆท่านเลยยังไงก็รีบๆจองกันหน่อยแล้วกันนะครับ DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy นะครับตอนนี้เปิดให้จองบัตรแล้วที่ไทย

ุกช่องทางนะจ๊ะ Green Wave ยินดีกับทุกๆคนที่ได้บัตรแล้วด้วยนะครับกำบัตรไว้ให้แน่นแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพี่อ้อยได้เสาร์ที่12กันยายนนี้ครับผม

0: จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: นี่คือ Vacation Time นะครับงานจาก Stem แล้วก็น้อง B Violet นะครับ1เพลงในช่วงของ Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เห็นข้อความของคุณปัทวีแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีความสุขจังมาเที่ยวประจวบครับกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็เดินทางกลับปลอดภัยนะคุณปัทวีรวมถึงคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟทุกคนที่กำลังเดินทางกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจแคนนะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวกลับมาเจอกับโบได้สัปดาห์หน้าเลยวันจันทร์มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ11 โมงจนถึงบ่ายโมง

0: กู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
1: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม10โมง

้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ทิคขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับ

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปี

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ2กล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
4: ี

ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคม

0: ผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: 1 2 3 Go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม

0: เสนอแนะแหละเขาบอกว่าเกาหลีใต้ควรจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพของประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะควบคู่กับการพัฒนาคอนเทนต์และบริการมากกว่าที่จะเน้นเพิ่มจำนวนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็อย่างนึงแหละมันก็เราในมุมอีกมุมนึงเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็สร้างวีรกรรมไว้เยอะเหมือนกัน
1: เยอะเหมือนกัน
0: พูดตรงๆ
1: ก็มีคนเขาเรียกว่าไปเป็นผีน้อยเยอะ
0: เยอะมาก
1: ทำเป็นไปเที่ยวสุดท้ายไม่กลับอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วมันก็สร้างความไม่ไว้วางใจ
1: ความไม่ไว้วางใจอันนี้ก็เข้าใจได
0: ้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันทำให้ทุกอย่างมันมีความบรรยากาศมันเป็นมิตรกันมากขึ้นมันก็จะทำให้เรื่องของการเดินทางมันก็ราบรื่นมากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะใครที่กำลังมีแพลนจะไปก็ขอให้ราบรื่น
1: ใช่
0: ไม่มีอะไรติดขัด
1: จริงๆขอแค่เตรียมเอกสารครบอะเนาะมีความชัดเจนว่าคุณไปนอนที่ไหนคุณกลับเมื่อไหร่
0: ตอบคำถามเขาได้โดยที่ด
1: ู
0: ไม่มีพิรุธ
1: คุณนอนที่ไหนคุณกลับเมื่อไหร่ไฟไหนอะไรยังไง
0: เตรียมข้อมูลไปหน่อย
1: เตรียมข้อมูลไปหน่อยอย่างน้อยตอบได้ชัดเจนมันก็ไม่น่าสงสัย
0: นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเตรียมข้อมูลไปทุกอย่างตอบคำถามได้ทุกอย่างถ้าสุดท้ายเราไม่ได
1: ้
0: ก็ลองไปที่อื่นดู
1: นี่คือนี่คิดแผนสำรองเหมือนกันตอนไป
0: แผนสำรอง
1: ตอนไปนี่คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเข้าไม่ได้ทำไงดี
0: ก็น่าจะมีไหมคนที่เตรียมทุกอย่าง

0: คือต้องคือจริงๆจะดูอันไหนก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดคือเหมือนต้องดูทุกอันมันจะปฏิปต่อกันใช่แล้วก็มีปล่อย4เพลงครับแล้วก็ฟีเจอริ่ง4ศิลปินแล้วก็เราก็จะมีไปทัวร์กัน4ที่ด้วยในประเทศไทย
1: คร
0: ับ ครับ
1: จุดเริ่มต้นโปรเจกต์นี้มายังไงฮะ
0: ก็จริงๆก็คุยกันในวงแหละครับว่าอยากทำอะไรที่เหมือนกับแบบได้ใกล้ชิดแฟน
1: ๆ
0: มากขึ้นอะไรเงี้ยนะเราอยากจะเหมือนกับหาอะไรทำสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับที่ค่ายว่าจัดอีเวนต์ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนะก็ให้เขาช่วยจัดพาร์ทอีเวนต์ให้หน่อยแต่แล้วเราก็ไปเล่นดนตรีเราก็เหมือนกับแบบเตรียมโชว์เตรียมอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะไปก็คิดว่าอยากเอาทำเพลงใหม่ไปฝากกันด้วยนะอะไรเงี้ยในแต่ละที่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับค่อยๆจริงๆมันเหมือนเริ่มจากจุดเล็กมากแต่มันค่อยๆเหมือนขยายขึ้นเรื่อยๆสักพักก็แบบว่าทำเพลงใหม่กันไหมแล้วเพลงใหม่แล้วฟีดใครดีอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นคำถามต่างๆนะใช่ครับใช่ก็สนุกดีครับ
2: สนุกครับเป็นโปรเจกต์ที่วงมีนเรียกว่าใหญ่สุดที่เคยทำแล้วล่ะ
1: นั่นแหละสิ
2: เพราะก่อนอันนี้เต็มที่ก็แบบทำซิงเกิลทำบ้างเนอะอันนี้ทำคอนเสิร์ตทำเพลงที่ฟีดสี่ศิลปินแล้วก็มี MV 4ตัว
1: ครับ
2: พร้อมๆกันใช่
1: คราวนี้พอมาเป็นโปรเจกต์ที่4เพลง4ศิลปินแล้วมันมีเนื้อหาของ MV ที่มันเกี่ยวโยงกันด้วยเนี่ยอยากรู้คอนเซปต์ของเพลงทั้ง4เพลงนี้เราวางไว้ยังไงบ้างฮะ
0: ก็จริงๆมีการเวิร์คร่วมกันกับผู้กำกับด้วยครับแต่ว่าเราก็วางคร่าวๆว่าเราอยากจะทำไปยังไงอย่างเพลงแรกเนี่ยถ้าเขาดูแลเทมไม่ดีเนาะฟีดกับน้องไทยวงบัสเราก็จะเหมือนกับแบบเป็นเพลงที่มุมมองนึงของตัวละครนึงพอเราสมมติว่ามูฟไปฟังอีกเพลงนึงอย่างสมมติว่าเราไปฟังเพลงปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมืออย่างเงี้ยที่เราฟีเจอริ่งกับน้องจัสมินนิก้
1: าม
0: ันก็จะเป็นอีกมุมมองนึง
1: จัสมินอียาเหรอ
2: ใช่
1: เ
2: ล
1: ย
0: ใช่ป่ะใช่มันก็จะเป็นแบบมุมมองตัวละครผู้หญิงที่ผสมเข้ามาอย
1: ่
0: างเงี้ยว่าในมุมเขารู้สึกยังไงหรือว่าเพลงฉันทำอะไรได้ที่เราฟีดกับพี่การเดอะพาร์กินสันเงี้ยมันก็จะเป็นมุมตัวละครผู้ชายอีกตัวนึงอะไรเงี้ยในเส้นความสัมพันธ์นี้อะไรงั้นอ่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายก็คือมีเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมก็คือฟีดกับพี่หนึ่ง EDC นั่นก็จะเป็นแบบบทสรุปของเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอันสุดท้าย
1: ใช่
0: ใช่
1: พี่วงมีหล่อมากนี่นะฮะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอยากรู้ว่าในการเลือกศิลปินที่เราจะฟีดด้วยครับ
0: ครับ
1: เราใช้วิธีอะไรเลือกดูจากตัวเพลงหรือว่าดูจากคาแรคเตอร์อะไรยังไง
2: มันเริ่มจากเพลงนะเริ่มจากเพลงก่อนแล้วก็เราจำได้เลยว่าเพลงแรกคือเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมที่เราทำเดโมกันมาแล้วก็ตอนแรกก็จะไม่ได้จะมีฟีดใครนะครับจริงๆก็ฟังแล้วก็พอเดโมมันแบบไปสักพักเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงพี่หนึ่ง EDC
1: เสียงมันบุ๊บขึ้นมา
2: ใช่แบบน่าจะเหมาะมากเลยนะถ้าเกิดเพลงทำนองแบบนี้ดนตรีประมาณนี้อะไรเงี้ยพี่หนึ่งน่าจะแบบมาเติมเต็มได้อะไรเงี้ยก็ถือใหโอกาสให้กันเนี่ยกันก็จะมีไลน์แบบส่วนตัวพี่หนึ่งก็เลยทักแกนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
0: ก็แต่ละคนก็จะหาจังหวะทักไปแต่ว่าก็ต้องเหมือนขอบคุณทางแต่ละคนแล้วก็ทาง

0: ันอย่างเงี้ยเราต้องรับความเจ็บปวดแทนเราต้องไปเสี่ยงแทนเราต้องอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการเหมือนกับแบบเหมือนแทนเรื่องของการที่เราแบบแทนอยู่มีสิทธิ์อยู่ใกล้แต่ไม่สามารถเข้าใกล้ใจเขาได้
1: เขาเป็นแค่ตัวแทนเฉยๆ
0: เราเป็นแค่ตัวแทนของใครบางคนอะไรกันเออแล้วมันก็จะมี
1: สถานที่ใครเล่นเน
0: ี่
1: ย
0: มันจะมีเส้นโหแคสกันนานมากเลยนะใช่ชื่อน้องบอส
1: ต้องเป็นคนที่เล่นคิวอารมณ์มากที่สุดนะ
0: ใช่คือเพราะว่าเราต้องการคนที่เหมือนพอที่จะเป็นสตันด้วยอะไรอย่างนั้น
2: แต่ว่าใน MV 4ตัวทุกคนก็จะมีเป็นการเล่าเรื่องพาร์ทของตัวเอง
1: เป็นมุมมองของตัวเองโอเคผมถามเรื่องการแต่งตัวนิดนึงเพราะว่าเรามีคอนเซปต์การแต่งตัวแต่รอบนี้แตกต่างกันรอบนี้มาสีน้ำตาลเลย
3: ใช่ครับ
1: น
3: ี่
1: เป็นสูตรใหม
3: ่
1: เป็นยังไงเป็นแล้วให้ฟังหน่อย
2: เราถ่ายติ๊กต็อกดูช่องแคนครับ
0: ใช่เพราะว่าคือเขาเป็นแบบเรียกว่าปรมาจารย์เลย
1: โอ้โห
0: คนแสดงว่าแต่งตัวแล้วศึกษา
1: แสดงว่าคอนเซปต์ชุดคิดกันเอง
0: เราไม่สามารถคิดได้จริงๆมีพี่สไตลิสต์ที่ช่วยแหละครับแต่ว่าเราก็ทำได้แค่เหมือนบรีฟเข้าไป
1: บรีฟอย่างประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ช่วยหน่อยแล้วก็มีการแบบว่าดีไซน์ร่วมกับทางร้านด้วยคือนี่ก็เป็นร้านสูตรที่ตัดกันอะไรเงี้ยเราก็จะคุยแบบว่ากันเอ้ยเราเคยมีสีนี้แล้วเรามีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเก็บให้ครบจริงๆวันนี้ต้องใส่สีเขียวด้วยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยน
1: กินเวฟนะกินเวฟทำไมทุกครั้งชุดพี่ปาไม่ค่อยมีเสื้อเชิ้ต
0: อ๋อมันเป็นคอนเซ็ปต์ครับ
1: คอนเซ็ปต์ใช่
0: เพราะว่ามันจะต้องแบบผสมความเซ็กซี่เข้าไปด้วย
1: โอเคนี่ครับหล่อมากชุดนี้นะฮะพี่ด้านหลังยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะ
3: วันใหม่
1: ที่บอกว่ามีโปรเจกต์ที่ไปสี่ที่
3: จังหวัด
1: มันคือยังไงครับ
0: ก็มันลิงก์กันแหละฮะ
3: ลิงก์กันใช่ซึ่งเราจริงๆเรามีโอกาสได้ไปเล่นในจังหวัดเหล่านี
1: ้
3: บ่อยนะอย่างเช่นเชียงใหม
1: ่
3: อ
1: ุ
3: ดรหาดใหญ่กรุงเทพเรามีโอกาสได้ไปเล่นตามร้านผับบาร์เนาะสถานบันเทิงต่างๆหรือมิวสิกเฟสติวัลก็เราก็ไปกันมาหมดแล้วแต่ว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกอยากจะเกิดโปรเจกต์เนี้ย Mean to You Tour ก็คือเราได้จะได้เล่นเพลงที่เราอาจจะ

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: หารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขา

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกร

ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: คนนั่นแหละเรื่องของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร

0: ย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันกับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
4: ตุ๊กแก

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
4: 0%

0: พบไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
6: ์1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: ตาเอ๋
3: สวัสดีค่ะ เอาอีกแล้วนะไม่ยอมบอกว่าจะมาบ่ายนี่ดูข้อความต้อนรับ

0: แล้วก็บริการของชุมชนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเราได้ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจก็ลองดูนะคะก็เรียกว่าเป็นการเดินบนเส้นทางสายไหมไทยทั่วประเทศเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงหน้านะเรายังเจอกันเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: King Power นะคะนำเอาบัตรจอดรถเนี่ยไปสแกนที่จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงละครค่ะแล้วก็อย่าลืมนำรถของคุณออกก่อนเที่ยงคืนละกันค่ะกติกาบอกกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันค่ะ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: Good news
0: ไลฟ์สไตล์เทรนด์ของทุกวันนี้จริงๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ในเรื่องของสุขภาพการเงินการงานอนาคตหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเกษียณค่ะบางคนเนี่ยอายุแค่25เท่านั้นเองก็เริ่มวางแผนเกษียณกันแล้วนะคะแต่ต่อให้ชีวิตจะดูราบรื่นก็อาจจะเจอเรื่องที่มันไม่สมาร์ทได้อยู่ดีเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็มาแบบไม่ทันคาดคิดตั้งตัวไม่ทันจนอาจจะทำให้แผนเราพังได้คนที่อยู่ข้างหลังก็จะไม่สบายใจนะ

0: 2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เจ็บเรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะเจ็บ
1: จนพอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: ุขพิเศษนะคะก็ต้องให้มันพิเศษพิเศษหน่อยละกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะมีทั้งยิ้มง่ายแล้วก็หัวใจปลอดภัยดีที่เลือกมาให้เป็น2เพลงเพราะเลยนะคะในช่วงของ Smiley Request ก็เป็นข้อความของคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะที่ส่งเข้ามาผ่านแอป Airtime ฟังฟินนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เดินทางมา

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี

0: ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
2: ดในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
7: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
8: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
7: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
9: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
7: เด็กทานได้ใช่ไหม
9: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
11: Smart Light On

0: เนคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ทริคขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ไป2โมงแล้วปั๊บเดียวเองงาน
5: แป๊บเดียวคุณผู้ฟังบอกว่าเพื่อนๆในออฟฟิศจะหลับ

0: พอถึงช่วงเวลาที่ไปเอ้ยมันไม่มีอะไรแต่ไปถึงที่นู่นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิน
0: ะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ให้ดีแหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเสิร์ฟยังอ่ะหลังจากนี้เน
1: า
0: ะ
1: หลังจากนี้เลยจ้า
0: เสิร์ฟยัง
1: เตร
0: ีย
1: มหมอนเตรียมหมอน
0: เตรียมหมอนให้ดี
1: เออ
0: ฟังกันก่อน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: บ่ายนี้รู้สึกว่ายานอนหลับจะได้ผลมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่าแหมเคลิ้มเลยเคลิ้มเลยจริงๆค่ะไม่อยากให้เป็นฝันจาก ETC แล้วก็ Oceus นะคะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
0: เดี๋ยวเรียกดีเจปอมาทำให้คึกคักกันต่อในชั่วโมงหน้าแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยนะคะส่งเข้ามาทักทายผ่านแอป A-Time ฟังฟินเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะได้แวะมา

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจาก

0: ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิม

0: ไอแลนด์นะคะล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพคือเขาจะมีคำเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคำชวนเชื
1: ่
0: อที่ประกาศอยู่ในโซเชียลนะคะหรือบริษัทที่อ้างว่าเนี่ยสามารถพาไปทำงานได
1: ้
0: นะคะคือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมี5วิธีก็คือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับทางกรมการจัดหางานเป็นผู้ที่จัดส่งแรงงานไปทำงาน
1: อ
0: ันนั้น1ละ2คือกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองวิธีที่3ก็คือตัวของแรงงานเนี่ยเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองแต่ไปแบบถูกกฎหมายนะนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตัวเองไปฝึกงานที่ต่างประเทศนะคะคนที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยที่คุณลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือไปช่องทางธรรมชาติ นอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วคุณยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลย นะคะแล้วก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมมากเป็นพิเศษหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าบริษัทเถื่อนเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู
1: ่
0: กวาดล้างทีนึงก็หายไปทีนึง
1: แล้วเดี๋ยวแป๊บนึง
0: กลับมาใหม่นี่ไง
1: วนอยู่อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นน่ะสินะคะเพราะว่าคือเข้าใจแหละคนที่เขาอยากจะหางานทำอะเนาะหรือว่าแบบอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไป
1: ต่างประเทศ
0: ได
1: ้มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ
0: แบบนั้นรวมทั้งเรื่องของค่าจ้างอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะที่จะค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนหลอกก็คือ
1: จบเลยนะ
0: สูญเงินแล้วเสียความรู้สึกด้วย
1: ดีไม่ดีถ้าไปแบบว่าติดคุกติดตารางบ้านเขานี่ขู

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: Baby Vita Won
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ิงเกิลจากพิกซี่นะครับผมชอบอยู่รู้ยังแล้วก็มีใจพังๆจากณัฐศักดาธรด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมข้อความที่ส่งมาอวดว่าการจองบัตรของพี่อ้อยได้นี่ยังหูส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมดีใจด้วยจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปชมไปเชียร์กับดีเจพี่อ้อยของเรานะครับผมไม่รู้ว่าจะมีรอบ2เปิดให้ได้จองกันหรือเปล่าลุ้นกันต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับคนที่พลาดไปในการจองบัตรของพี่อ้อยด้วยนะ
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกะแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซ

0: BN Plus
1: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับ

0: โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เราได้ติดตามกันมาตลอดนะตั้งแต่ที่ออสเตรเลียเขาออกกฎหมายห้ามคนมีอายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหม
2: ครับผม
1: คิดว่าได้ผลไหมอ่ะ
2: ผมก็ไม่มั่นใจก็รอพี่ต๊อกเล่าให้ฟังนี่แหละฮะ
1: ไม่ได้ผลจ้ะ
2: ไม่กล้าสรุปเอง
1: จากข้อมูลของ eSafety ค่ะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเขาบอกว่าวัยรุ่นชาวออสเตรเลียมากกว่า8ใน10 ยังคงใช้โซเชียลอยู่นะเขาบอกว่าสาเหตุหลักมาจากบริษัทเทคโนโลยียังไม่สามารถที่จะนำระบบตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพมาใช้ได้ เด็กอายุต่ำกว่า16นะคะส่วนใหญ่ที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็ยังคงสามารถใช้บัญชีเดิมหรือสร้างบัญชีใหม่ได้หลังจากผ่านไปหลายเดือนแล้วนะคะ คือก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เด็กเกือบ 86% ที่เข้าร่วมการสำรวจใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างน้อย1แพลตฟอร์มที่กำหนดอายุผู้ใช้งานและหลังจากผ่านไปประมาณ3เดือนสัดส่วนนี้ยังคงอยู่สูงกว่า 81% นะคะในขณะที่วัยรุ่นประมาณ 58% บอกว่าใช้งานโซเชียลมีเดียทุกวันเลยหรือบ่อยกว่านั้นด้วย
2: นี่ไงท้าทายระบบอะ
1: คือระบบยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่
2: ไม่ขอท้าทาย
1: ขอท้าทายแป๊บนึงนะคะคือเด็กประมาณครึ่งนึงที่ยังคงใช้บัญชีเดิมก็บอกว่าก็แพลตฟอร์มไม่ได้ตรวจสอบอายุของพวกเขาไงมันก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเขายังสามารถใช้งานต่อไปได้ส่วนเด็กบางคนก็บอกว่าอ้าวระบบตรวจสอบอายุของแพลตฟอร์มเนี้ยมันประเมินอายุผิดพลาดไงก็เลยทำให้เข้าใจว่าพวกเขามีอายุเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเขาก็เลยยังใช้งานได
2: ้โอ้อย่างนี้กฎหมายต้องเข้มงวดหน่อย
1: กฎหมายเข้มงวดแต่ระบบยังไม่ทันเลย

0: เอาท็อปทูน่าท็อปปิ้งปลาแมคเคอเรลกับทูน่าท็อปปิ้งปลาโอไปให้ซูซูลองไหม
1: ก็น่าสนใจ
0: น่าสนใจนะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเปียกเนี่ยเขาบอกว่านานๆกินดีก็พอเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อนู่นต่อนี
0: ่
1: แต่ถ้าทางแบรนด์ออกมาคอนเฟิร์มขนาดนี้โอ้โหน่าสนใจ
0: คืออย่างที่บอกว่าเขาคิดค้นมาเพื่อสุขภาพของน้องแมวอยู่แล้วเออนะคะเรียกว่าเอาใจเจ้าเหมียวสุดๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาอาหารน้องหมาน้องแมวเกรดพรีเมียมให้น้องๆที่บ้านนะคะลองมอบของขวัญดีๆให้พวกเขาได้ทุกมื้อกับรีกาลอสนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
2: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: จดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
3: เชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ฟังชาว Green Wave หลายคนน่าจะเป็นลูกหลานคนจีนโตมากับอากงอาม่านะครับผมโตมากับอาหารจีนบนโต๊ะมีวันไหว้หรือเคยได้ยินสำเนียงแต้จิ๋วจากคนในบ้านนะครับผมแม้วันนี้หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้พูดภาษาจีนกันแล้วแต่รากเหง้าและความทรงจำเหล่านั้นก็ยัง

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจ

0: Vision Plus ง่ายสุดละ
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2566

0: ักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: Inspiration จากมาวินทวีผล
3: อย่ากลัวที่จะลงมือทำถ้ากล้าคิดก็จงกล้าลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมคนส่วนมากไม่กล้าลงมือทำแต่ชอบคิดถ้าเราแจ๋วจริงคุณจะรู้คุณแจ๋วแต่ถ้าคุณไม่แจ๋วคุณจะได้รู้แต่ถ้าคุณแค่คิดแล้วคุณไม่เคยลงมือทำแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนั่นคือโคตรดูถูกตัวเองเลยเพราะคุณไม่เคยลงมือทำเลย
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: เราติดตามกันหน่อยนะคะกรณีที่มีผู้หญิงไทยที่ถูกควบคุมตัวที่ญี่ปุ่นจากคดีลักลอบขนยาเสพติดที่ซุกซองกาแฟนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะเขาก็เปิดข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าล่าสุดพนักงานอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีส่วนร่วมในการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะซึ่งปัจจุบันผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่าง

GreenWave ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ยกเลิกบัตรนั้นทันทีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเสาร์ที่1สิงหาคมหรือพรุ่งนี้ที่โรงละครอัศรา King Power ขอให้มีความสุขกับคอนเสิร์ตของเรามากๆเลยนะฮะ

ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ด้วยนะครับเทคนิควินเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเป็นคิวของเพลงช้าๆที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังกันบ้างนะครับผมส่งท้ายชั่วโมงนี้ไว้ด้วยโลโซกับสมสารและเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ใจที่ยากที่สุดเพราะเมื่อเรารักใครสักคนมากพอสิ่งที่เราอยากทำที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การได้อยู่ข้างๆเขานะคะแต่คือการทำทุกอย่างเพื่อให้เขาปลอดภัยและนี่คือช่วงเวลาที่เรื่องราวกำลังเข้มข้นที่สุดเลยนะคะของติวเธอที่รัก My Tutor My Love ซีรีส์ Romantic Drama ค่ะดูย้อนหลังได้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะคือเมื่อความสัมพันธ์ของเอวาและก็ปั้นเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นจากคนแปลกหน้าที่เริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษกลายเป็นคนสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างกันในวันที่อีกฝ่ายอ่อนแอที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอุปสรรคครั้งใหญ่ก็กำลังเข้ามาทดสอบความรู้สึกของทั้งคู่จนความรักครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของหัวใจอีกต่อไปค่ะใน EP 11แล้วก็ EP 12เรื่องราวเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่บทสรุปนะคะทุกการตัดสินใจมีความหมายแล้วก็ทุกวินาทีชวนให้ลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักจะมีพลังมากพอที่จะพาทั้งคู่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้หรือไม่เพราะว่าบางครั้งบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราได้เรียนจากหนังสือนะคุณผู้ฟังแต่คือการได้เรียนรู้ว่าเมื่อเรารักใครสักคนจริงๆเราจะกล้าทำเพื่อเขาได้มากแค่ไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถดูติวเธอที่รัก My Tutor My Love EP 11แล้วก็ EP 12ย้อนหลังได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350 สาขา

จากนูโวกับโง่งมงายนะครับแล้วก็มีแพรวคณิตกุลกับถ้าเธอจะไปมีข้อความจากคุณโกศลนะครับบอกว่าถนนว่างดีครับผมก็เอ๊ะจริงหรอเลยชะโงกหน้าไปดูนะครับจากชั้น38อาคาร GM Grammy หนาแน่นทั้งไปและกลับเลยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนวันนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วกันนะครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแล้วก็มีช่วงเวลาที่จะมอบสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทให้กับคุณผู้ฟังด้วยกับ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ 1,000 บาทยังไม่พอมี1เพลงให้ด้วยเพราะฉะนั้นส่งชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงที่คุณอยากจะฟังนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวท้ายชั่วโมงลุ้นกันครับว่าคุณผู้ฟังจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้หรือเปล่า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

ซิงเกิลจากริสานาริสานะครับนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าชอบกลับได้หรือยัง6โมงเย็น36นาทีคุณผู้ฟังครับผมมี1แอปพลิเคชันสำหรับคนที่ชอบวิ่งหรือรักการวิ่งมาแนะนำให้ได้รู้จักกันชื่อแอปว่าไคโรหรือว่า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
2: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
1: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350 สาขา
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยนะครับผมชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ Fit Auto นั่นเองนะครับผมหนึ่งสายผู้โชคดีของเราสวัสดีครับคุณวิทย์ครับ
4: สวัสดีครับดีเจปอครับ
3: ตอนนี้คนสกรีนเวฟนะครับผมเดินทางกลับบ้านอยู่หรือเปล่าครับวันนี้
4: ทำงานที่บ้านครับ
3: โอเคก็ชิลๆสบายๆฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันใช่ไหมครับคุณวิทย์ครับ
4: ใช่ครับ
3: โอเคนะครับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทมอบให้คุณวิทย์ด้วยแล้วก็1เพลงที่คุณวิทย์อยากจะฟังคือเพลงอะไรดีครับ
4: เพลงไม่บังเอิญครับ
3: ครับได้เลยเดี๋ยวป๊อปเปิดให้ขอบคุณมากๆสำหรับการร่วมสนุกด้วยกันนะครับคุณวิทย
4: ์ขอบคุณมากครับ
3: ครับผมดูแลสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวหลังไมค์กับเราด้วยขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ

0: จสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์รถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปฐ.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิต

0: จ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมลซันเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
3: inspiration จากมาวินทวีผล
4: อย่ากลัวที่จะลงมือทำถ้ากล้าคิดก็จงกล้าลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้

0: ้างพนักงานโดยมาร์คซักเคเบิร์กนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Meta บอกว่าเทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจหลักขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ยุคใหม่แล้วก็เปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆในระดับองค์กรซึ่งผลลัพธ์เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วและเขาก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ส่งเพลงพร้อมกันได้ผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินใครขับรถอยู่แถวแถวสุขุมวิทนะครับถ้าไล่ไปทางบางนาฟ้าดำมากเลยอ่ะเป็นกำลังใจช่วยด้วยสำหรับหลายคนที่กำลังกลับบ้านนะครับ

ฉบับสดๆจากโบกี้แล้วก็ไม่รู้จะมีว่านมาแจมด้วยหรือเปล่าติดตามกันได้ในคัฟเวอร์ไนท์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดเจอกันเฟียสไปด้วยครับมีส่งข้อความกันเข้ามารัวๆเลยบอกว่าเพลงเพราะสลบเลยค่ะยินดีครับจะได้ใช้เวลาดีๆ ด้วยกันกลับบ้านไปด้วยกันบางคนถึงบ้านแล้วก็มีนะครับทักทายด้วยครับไม่ว่าจะฟังกรีนเวฟอยู่ที่ไหน

อร์ชันหนึ่งตอนที่เบนชลาทิตนี่มาช่วยทำกิจกรรมกรีนชาริตี้หาทุนไปช่วยคุณอโนชาวยอดบุตรในคราวนั้นมีผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าหาฟังในที่ไหนบ้างไม่มีในออนไลน์นะครับฟังได้ในวิทยุที่กรีนเวฟเท่านั้นรวมถึงเพลงที่ฟิกกำลังจะเล่นเพลงนี้ด้วยจากพี่ปั่น

พลงแรกที่ทำให้มาชาในฐานะนักแสดงปรากฏตัวในวงการของนักร้องด้วยก็คือเพลงนี้นั่นนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เอามาร้องแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มจับตาดูว่าโหนักแสดงคนนี้ร้องเพลงเพราะจังเลยแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นการปูทางเข้าสู่วงการการเป็นนักร้องตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มีพี่สุเมธแอนด์เดอะปังมาเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับ

่ตู่นันทิดาครับเพลงนี้โอยโอยนะครับทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละคนเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าโอ้เหนื่อยมากเลยทำงานเยอะบางคนบอกว่าโอ้โหยาวเลยหมายถึงหยุดยาวเลยก็ดีใจด้วยนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณอานนท์ส่งข้อความเข้ามาบอกว่า อยากจะส่งข้อความบอกไปบอกว่าคุณอานนท์พักผ่อนเยอะๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับทุ่ม49นาทีแล้วฝากเพลงทิ้งท้ายอีกสักเพลงนึงก่อนพักฟังข่าวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึง

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมือที่จะ

0: คลิกทะเบียนรถ .com
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายDear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
4: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อยวัน

0: ับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ

0: ต้อง
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน Dina

0: เป็นเดบิวต์แทร็กในซิงเกิลล่าสุดในอัลบั้มล่าสุดนะครับอัลบั้มที่4 Vivid Palace ของ Tilly Birds นั่นเองนะครับและเพลงนี้ชื่อว่าจำเลยนั่นเองนะครับถูกขังไว้ในใจของตัวเองนะครับก็ดนตรีเข้มขึ้นนะครับเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความเป็นร็อกแล้วก็ใส่กลิ่นอายของมิวสิคอลเข้าไปในเพลงนี้ด้วยนะครับใครชอบเพลงนี้ฝากรีเควสต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: Inspiration จากมาวินทวีผล
4: อย่ากลัวที่จะลงมือทำถ้ากล้าคิดก็จงกล้าลงมือทำถ้าคิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จแต่ก็ขอให้ลงมือทำถ้ารู้ว่าไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้ก็ยังขอให้ลงมือทำเพราะการลงมือทำจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมคนส่วนมากไม่กล้าลงมือทำแต่ชอบคิดถ้าเราแจ๋วจริงคุณจะรู้คุณแจ๋วแต่ถ้าคุณไม่แจ๋วคุณจะได้รู้แต่ถ้าคุณแค่คิดแล้วคุณไม่เคยลงมือทำแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนั่นคือโคตรดูถูกตัวเองเลยเพราะคุณไม่เคยลงมือทำเลย
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
6: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับสินสุทินาทองชื่นสำนักงานศุลกากรและตำรวจอินโดนีเซียแถลงนะคะกรณีการจับกลุ่มนักบินชาวมาเลเซียวัย39ปีของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ต้องสงสัยว่าลักลอบนำยาเสพติด26กิโลกรัมเข้ามาในกรุงจาการ์ตาขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อยู่ภาย

0: ก็อย่าลืมไปเจอกันที่งานด้วยนะครับเราเจอกันที่ King Power รังน้ำนะครับตรงโรงที่เป็นบริเวณสันที่คือโรงละครอักษรา King Power นั่นเองนะครับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านมันวานรอคุณอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติต้องใช้พาสปอร์ตตัวจริงนะครับทุกคนพกเอกสารตัวจริงใบแสดงตัวที่งานสักนิดนึงด้วยมีที่จอดรถให้ครับแล้วก็มีให้สแกนบัตรจอดรถกันด้วย
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตMajor.
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัด

เพลงนี้คิดดูนะฮะต้นธนสิทธิ์แล้วก็วานหวานครับก่อนหน้านี้มีฟาร์มปณิธานด้วยกับแม่การดานะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันไว้ตรงนี้แต่ว่าเพลงพร้อมก็ยังไม่หมดชั่วโมงหน้านะครับมีเรื่องราวความรักมาฝากกันในคลับ Friday ด้วยติดตามกันต่อได้ทิ้งท้ายเพลงพร้อมกันมาเซตใหญ่เลยครับแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันใครที่ไปคัฟเวอร์ไนท์เดี๋ยวเราไปอยู่ที่นั่นด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่ที่เราได้แชร์ความสุขแล้วก็เก็บความสุขกับบ้านกันอย่างเต็มที่องศาทิทัศน์มาฝากกันปลายชั่วโมงนี้ด้วยครับจากเพลงประกอบซีรีส์อรุณรุ่ง

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับนิสสุทินาทองชื่นมีสิ่งเตือนจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ค่ะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทำให้สภาพอากาศสุดขั้วที่ก่อให้เกิดไฟป่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและก็ทางตอนกลางของสเปนมีโอกาสเกิดขึ้นเป็น2เท่าและมากถึง20เท่าโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพอากาศนานาชาติได้ใช้ข้อมูลสังเกตการสภาพอากาศในอดีตเพื่อประเมินว่าสภาพอากาศร้อนแห้งและก็มีลมแรงที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าและบ่งชี้ถึงความยากง่ายในการดับไฟเมื่อเริ่มลุกไหม้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเมื่อเวลาผ่านไปค่ะคือก็บอกว่าการลดความเสี่ยงของไฟป่าเนี่ยไม่ได้มีแค่การดับเพลิงฉุกเฉินเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องมีการทำงานเพิ่มผ่านการวางแผนและการจัดการภูมิทัศน์ที่คำนึงถึงความเสี่ยงค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวติดตามนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: ร้อยแปดคำถามหัวใจ
4: มาแล้วค่ะสุขสุดท้ายปลายเดือนค่ะ31กรกฎาคมและนี่คือร้อยแปดคำถามหัวใจในคลับไฟเดย์นะคะสวัสดีพี่ชอดค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้อาจจะเป็นปลายเดือน

0: ว่าบางคนก็ถูกล้อบ่อยและบางทีเห็นน้ำตาของพ่อแม่ค่ะคือลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บกว่าก็เลยตั้งใจว่ารายได้จากการหักค่าใช้จ่ายของทอล์คโชว์ครั้งนี้ก็จะให้กับมูลนิธิแล้วอาจารย์หมอติดต่อมาเองทางไลน์บอกว่าขอบคุณมากเลยเพราะปีนี้เป็นปีครบรอบ40ปีของศูนย
1: ์พอดีเลย
0: ใช่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยก็เลยขอบคุณทุกคนนะคะถ้าวันนั้นเราจะได้คุยกันแล้วก็ดูแลจิตใจกัน
1: ได้ทำบุญด้วยกันด้วย
0: ใช่นะเอาละค่ะวันนี้108คำถามหัวใจจะวนมาเรื่อยๆในคลับ Friday อยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะรับสายกันนะบอกก่อนค่ะช่องทางการรับชมรับฟังนะคะแอป A ทางฟังฟินค่ะแล้วก็มีการไลฟ์ผ่าน Facebook ด้วย Green Wave 1065คลับ Friday Fan Page ค่ะ YouTube ของ A Time TikTok @Green Wave 1065นะคะแน่นอนและก่อนรับสายกันผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของคลับ Friday ค่ะเริ่มจากคลับ Friday The Series
1: วันนี้จบแล้วค่ะสำหรับ Ghost in Love รักไร้ร่องรอยความรักเหมือนผี
0: ดูแล้วหลอนเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะก็วันนี้คืนนี้จะเป็นตอนจบแล้วเนอะก็จะได้รู้แล้วแหละว่ายังไงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในสิ่งที่เป็นความลับอยู่จะเปิดเผยไหม
0: ค่ะและไม่ใช่อยากให้ดูเอามันอย่างเดียวนะอยากให้เราลองย้อนถามตัวเองว่าบางคนอ่ะเรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจน้อยมากและเราก็ติดตามว่าคนนั้นเขาโค้ชเราว่าอะไรเขาให้กำลังใจเราดีจังเลย
1: ค่ะ
0: บางทีวันนี้มิจฉาชีพก็มาในหลายรูปแบบ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแบบไม่ได้ตั้งใจจะตั้งใจให้หลอนนะพี่เนอะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่อย่างน้อยระวังตัวไว้บ้าง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเวลาจะเกิดอะไรขึ้นที่มันไม่ดีกับชีวิตนะคะมักจะเกิดในตอนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสมัยนี้ห้ามคิดอย่างนี้เด็ดขาดเลยน
0: ะ
1: ต้องคิดไปเลยว่าถ้าเผื่อมีแล้วเราจะทำยังไง
0: ค่ะนะมันโซซาโซเซอ่ะสภาวะจิตใจอ่ะเข้าใจเลยนะคะ
1: Ghosting Love ก็จะเป็นตอนหนึ่งที่สอนหรือเตือนให้พวกเรารู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิตถ้าเกิดดูคืนนี้ไม่ทันทางช่องวัน31ก็ไปดูทางแอปวันดีนะคะ
0: มีย้อนหลัง
1: ได้ใช
0: ่
1: ส่วนพรุ่งนี้10โมงเช้าที่ช่องวัน31เหมือนกันค่ะ Friday Show พี่พิงลำเพลิง
0: โอ้โหจริงๆแล้วอ่ะ Green Wave อ่ะเล่นเพลงพี่พิงบ่อยมากคือเขียนถึงคนบนฟ้าครั้งนึงพี่พิงขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของ Green Concert ครั้งนึงด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เล่าให้ฟังถึงภรรยาที่จากไปแล้วนะคะแล้วก็พี่พิงก็จะพูดถึงต้องบอกว่ามันคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่บางทีตอนอยู่แล้วละเลยแต่เราจะมาเห็นคุณค่ากันหนักๆมากๆตอนที่จากกันไปแล้ว
1: ค่ะแล้วเขาถึงขนาดพูดกันว่าเขาฆ่าคนตาย

0: ี่น้องรู้จัก
1: พี่น้องทำไม18บวกนะลูก
2: พี่ชอบเกรซอย่างหนึ่งเกรซก็พยายามเนาะโอ้พี่ครับพี่รู้จะเรียกว่านอกใจได้หรือเปล่าคือบางคนเขาก็นับเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกใจเลยเนาะการไปคุย18บวกแล้วทำให้คนที่เป็นแฟนไม่สบายใจไม่รู้เหมือนกันพี่ก็จะนับเหมือนกันว่าเอาถ้าเราไม่สบายใจอะแต่เขาทำและพี่เชื่อว่าเขาก็รู้นะคะว่าทำแบบนี้แล้วเกรซจะไม่สบายใจอ่ะและทุกครั้งเวลาจับได้แล้วมันจะจบลงยังไงคะขอโทษเหรอ
0: ค่ะตอนแรกก็ทุกครั้งที่จับได้คือเกรซเป็นคนขอเลิกเลยค่ะเพราะว่ารับไม่ได้
2: ค่ะ
0: รู้สึกแต่เขาก็เป็นคนขอเหตุว่าเออขอโทษจริงๆจะไม่มีอีกแล้วแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ
2: ทำเหมือนเดิมค่ะในแต่ละครั้งของการที่จับได้ความระแวงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะเกรซแล้วยังไงคะเราก็ยังเดินหน้ามาโอ้โห2ปีเลยนะถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ทำผิดในแบบเดิมเหรอคะแอบไปคุย18บวกกับคนอื่นอีกแล้ว
0: ก็หลังๆมาก็ไม่แล้วนะคะเพราะว่ามีรหัสกันทุกอย่าง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรคือจุดที่ทำให้หนูต้องเลิกกับเขา
0: วันนั้นนะคะเป็นวันที่เขาขอ

0: ตอนที่เขาดีจังเลยเกรซอย่าลืมนะคบกันแรกๆเขาก็เริ่มมีการคุย18บวกกับคนอื่นแล้วถูกไหมคะและอย่างพี่ถามเกรซเกรซเคยคุยกับคนอื่นไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะหนูรักเขาเพราะหนูรักเขาหนูจะไม่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเสียใจแต่เขารักหนูน้อยไปถึงทำแบบนี้เรื่อยๆและพอจับได้หนึ่งครั้งขอโทษนะจะไม่ทำอีกแล้วทำอีกไหมคะเห็นปะ
2: แค่คำสัญญายังทำตามไปได้เลยอะ
0: ถูกต้องและวันนี้มันไม่ใช่แค่คุยละไปยาวละวันนี้พี่เข้าใจนะคะหลายๆคนมักจะบอกว่าก็เพราะมือที่สามแหละค่ะจริงๆแล้วสองมือเราจับกันไม่แน่นพอค่ะเกรซอยากจับมือเขาแน่นๆแต่พี่ว่าเขาไม่วันนี้เราแค่เสียคนไม่จริงใจไปหนึ่งคนค่ะเพราะนั้นถ้าเราเสียคนไม่จริงใจไปหนึ่งคนก็ไม่ได้ควรค่ากับความเสียใจอะไรเกรซแค่โหพี่นึกว่าเขาจะดีกว่านี้เอาจริงนะหนูแค่เสียดายตรงนี้มากกว่าพอหนูบอกว่าต้องจัดการความอึดอัดนี้ยังไงพี่ว่าหนูไม่ต้องอึดอัดแล้วหนูไม่ได้เป็นแฟนเขาอีกแล้วอะค่ะเราก็แค่ไม่ต้องคิดอะไรไกลมากบางคนชอบแบบหุยพี่รักแรกเป็นอย่างเงี้ยแล้วรักต่อไปล่ะช่างเถอะทีละวันก่อนแค่วันนี้เราสามารถมองเรื่องราวที่ผ่านมาได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเรามองเรื่องราวที่ผ่านมาได้แบบขอบคุณอยู่ก็นอกใจรีบไปซะจะได้เจริญก็จะได้ทำให้เราค่อยๆยอมรับความจริงนี้ทีละวันนะเกรซ
2: และทุกอย่างมันคือบทเรียนหมดเลย

0: รักเธอมากนะแต่เธอเข้าใจไหมว่าแม่ไม่ชอบ
1: หนูจะเจ็บปวดกว่านี
0: ้และหนูจะไปจากเขายากขึ้นนะคะก็ให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเธอไม่ได้รักฉันมากพอจะเดินหน้าต่อ
1: ค่ะความรักคือคนสองคนต้องเลือกกันเนาะแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะไปเราก็เลยทำอะไรไม่ได้นะคะความรักเราเลือกคนเดียวไม่ได้อะค่ะเราอยากจะเลือกไปต่อ
0: ค่ะ
1: แต่เขาเลือกอยากจะไปแล้วมันก็เลยไม่เท่ากันไม่ตรงกัน
0: ค่ะ
1: นะ
0: พี่ไม่อยากให้หนูดาวหรือดิ่งมากๆที่สุดวันนี้ออกไปเจอแดดบ้างค่ะน้องค่ะคือหลายๆคนเวลาที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วน้องจะอยู่ในที่ของตัวเองในห้องของตัวเองเวลาน้องเดินออกไปข้างนอกน้องจะเห็นคนอีกเยอะมากที่อาจจะเศร้ากับเรื่องซ้ำๆเหมือนที่น้องเจอเลยอะและหลายๆคนเคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วรอดมาได้แล้วเราจะได้เห็นโลกใบนี้กว้างๆขึ้นเราแค่เศร้ากับเรื่องซ้ำๆของโลกเท่านั้นเอง
1: ที่สำคัญอย่ารู้สึกด้อยค่าตัวเอง
0: ค่ะ
1: คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่เขาเลือกเราหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรือตัวเขาเลือกเราหรือเปล่าเรายังมีคุณค่าครบถ้วนนะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่เขาใช้เกณฑ์ตัดสินอะไร
0: ค่ะ
1: แต่ก็นั่นแหละไม่ชอบก็คือไม่ชอบแหละแต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะก็มีหลายคู่ที่แม่ไม่ชอบแต่ลูกชอบอ่ะแม่มีรักแต่ลูกรักอ่ะเขาก็จะจับมือลุยกันหาวิธีแก้ปัญหากันแต่อันเนี้ยแม่ใจคล้ายน้องเมื่อกี้เหมือนกันแม่คือตัวที่มาบอกว่าเออเอาจริงๆเขาไม่รักเราเท่าไหร่เนาะแค่แม่สั่งก็ไปแล้วอ่ะคิดดูสิคะอนาคตข้างหน้าอยู่ด้วยกันไปอ่ะเกิดมีอะไรมาเขาก็พร้อมจะสะบัดมือตลอดเวลาก็แปลว่าเขาไม่ได้รักเราจริงเน
0: า
1: ะ
0: และไม่รู้สิอันนึงก็คือแฟนยังต้องพึ่งพาเงินจากแม่พี่ไม่รู้ว่าแฟนน้องอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดบังเอิญว่าสู่วัยทำงานแล้วเราไม่ทำงานต้องพึ่งพาเงินจากแม่ก็ต้องดูดีๆนะคะหัวหน้าครอบครัวของน้องควรค่าจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคิดให้รอบด้านเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในครับ Friday ค่ะ
2: ร้อยแปดคำถามหัวใจ

0: วกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งตอนนั้นอะเราก็คือด้วยความที่ทุกอย่างมันโฟลว์มากไม่มีอะไรผิดปกติเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เราตอนนั้นหนูใช้ชีวิตแบบว่าจริงๆหนูอยู่บ้านหนูนะคะแล้วก็อาจจะไปหาเขาบ้างในบางครั้งแต่ทุกครั้งที่ไปหาค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
1: ค่ะ
0: ค่ะจนมีวันที่เป็นวันเกิดเขาก็เราก็เลยบอกเขาว่าเออเธอวันนี้เรานอนค้างกับเธอไม่ได้นะเราจะไปหาแม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็กลับบ้านไปหาแม่เขาก็บอกว่าเขาจะไปกินข้าวกับแม่เพราะว่ามันดันตรงกับวันเกิดของเราทั้งคู
1: ่
0: จังหวะหนูมีเพื่อนสนิทที่แม่ก็เอ็นดูด้วยใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยมากินข้าวด้วยกันเพื่อนก็เลยเหมือนแบบว่าเอ้ยอัปเดตกันดิมึงเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เลยไป

0: โออัพสตอรี่ประมาณว่าไปดูหนังที่แถวๆคอนโดของคนที่เราคุยด้วยค่ะเราก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาคงไปแถวนั้นเราก็เลยบอกเพื่อนไปแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาโอเคหนูก็สู้ตายเหมือนกับเถียงให้แทนเขาด้วยนะนั่นน่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบดันแบบไปสู้แทนเข
2: า
0: ซึ่งลึกๆเราก็เริ่มหวั่นๆไปในระหว่างนั้นนะคะพี่อ้อยพี่ชอดคือเราพยายามบอกตัวเองว่าคงไม่ใช่เพราะเขาอาจจะตอบช้ากว่าปกติแต่เขามีตอบบ้างอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าคนดูหนังใน2ชั่วโมงนั้นอะมันอาจจะตอบไม่ได้หรือว่าแบบอาจจะนิ่งไปเลยไงค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: ค่ะจนสุดท้ายแล้วเราก็เลยแบบว่าอาจตัดสินใจว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้ถามอะไรเขาไป
2: ค่ะ
0: จนผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะคะเขาก็บอกเราว่าวันนี้เขาว่างนะมาหาเขาได้
2: อืมค่ะ
0: เราก็เลยแบบว่าไปอะค่ะไปตามปกติก็คิดไม่มีอะไรมากซึ่งวันนั้นอะเขาน่าจะออกไปออฟฟิศที่เขาทำงานนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าให้เรามาหาเราถึงก่อนเราก็เลยแบบว่าทำเหมือนที่เราเคยทำก็คือเข้าไปช่วยเขาแบบกวาดบ้านเคลียร์ห้องแบบนิสัยผู้ชายก็ไม่ค่อยทำห้องอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: หนูก็เป็นแฟนที่น่ารักเลยนะอยู่ก็ไปทำให้
0: ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ไปหวังดีอะค่ะก็ไปซักผ้าให้เอาผ้าไปซักแล้วก็ไปอบผ้าให
2: ้ค่ะ
0: จนจังหวะนั้นแหละค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตที่มันเหมือนแบบหนูไม่คิดว่าชีวิตหนูจะมาเจออะไรเหมือนในหนังที่เราเปิดตู้อบผ้า ออกมาแล้วตัวหนังมันก็แบบดีดมาใส่มือเราเลยอะค่ะ2 ใบซึ่งเราแบบเราตกใจมากเพราะว่าหนูก็ยังแบบเหมือนคนหลอกตัวเองนะคะตอนนั้นก็คือตั๋วเก่าหรือเปล่าย
1: ังพยายามหาทางคิดอยู
0: ่ใช่แต่ว่าพอเราดูวันที่จริงๆอะค่ะมันคือ2 วันที่แล้วจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลา

0: เหมือนจะไม่มีอะไรค่ะแต่ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์อีกแล้วที่เรากลับไปคุยกับเรากลับไปหาแม่เขา
1: ค่ะ
0: พอเรากลับมาค่ะสิ่งที่มันแปลกไปคือเขาเล่นโทรศัพท์บ่อยขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วการที่เรากลับไปเรากลับไปแค่วันเดียวนะคะแต่พอเรากลับมาเนี่ยเขาเล่นโทรศัพท์บ่อยขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขาวางโทรศัพท์ทิ้งไว้เราเห็นข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาคำนึงว่าทำอะไรอยู่คะเหนื่อยไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาตอบว่าเป็นเพื่อนสนิทเขาสมัยเด็กๆเลยไม่ได้เจอกันนานแล้ว
1: แล้วก็อยากรู้ว่าเหนื่อยไหม
0: ใช่
1: เราเขาสงสัยเพียบไปหมด
0: ใช่ค่ะข้อสงสัยมันเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็แปลกๆเหมือนกันค่ะว่ายังไงเราเลยแอบเอาอันนี้หนูยอมรับว่าหนูแอบเอาชื่อแอคเคาท์ของผู้หญิงคนนี้ไปเสิร์ชนะ
1: ค่ะ
0: ก็มารู้ว่าอ๋อจริงๆผู้หญิงคนเนี้ยเขาเหมือนเขาทำ OnlyFans นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาก็เคยมีรูปที่มาถ่ายแบบเหมือนถ่ายเป็นห้องเราห้องที่เราอยู่ตอนที่อยู่กับแฟนเราเลย
1: ค่ะ
0: สุดท้ายเราเลยตัดสินใจถามเขาด้วยความเราเป็นคนที่ไม่อยากมีอะไรที่แบบคาใจอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมอบอีกแล้วว่าเขาเคยเล่นแอปหาคู่นี่แหละแล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: มันเลยแบบเหมือนเราดูแบบเป็นคนโรคจิตแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า
1: เราหมกมุ่นเราหมกมุ่น
2: เหมือนคนเป็นโควิดแล้วแบบไม่ตรวจก็แปลว่าไม่เป็น
1: ทั้งที่ไอแทบอุ๊บไอ
2: ไม่ตรวจแปลว่าไม่เป็น
1: ปอดจะพังอยู่แล้วตาหนูไม่เป็น
2: คือมันตรงกันข้ามอะค่ะโยถ้าหนูอะไปอ่าน
1: ค่ะ
2: แล้วหนูไม่ได้เจอข้อความอะไรแบบนี้หนูก็จะไม่ได้อยากอ่านต่อไง
1: ใช่ใช่เรื่องปกติเลยก็มันไม่มีอะไรให้เห็นแล้วก็ไม่มีอะไรให้เรา
2: สมมติว่าคุยกับเพื่อนปกติอะเราก็ไม่ได้อยากอ่านต่อหรอกแต่นี่หนูบังเอิญอ่านทีไรก็เจอเรื่องที่พาดพิงถึงหนูในทางที่มันไม่ดีสักทีเออ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อ๋อหนูลืมเล่าไปเพิ่มเติมว่าปกติหนูจะกลับไปหาแม่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นอะมันทำให้หนูไม่กล้ากลับไปหาแม่อีกเลยค่ะ
1: เพราะว่า
0: เราได้แต่ว่าโกหกแม่ว่าแบบแม่หนูยุ่งนะเพราะว่ามันทุกครั้งที่เราออกจากบ้านนะคะพี่อ้อยพี่ช็อตมันกลายเป็นเขาหาเรื่องที่จะไปเจออีกคนตลอด
2: เดี๋ยวเป็นคนที่มีวิธีคิดแก้ปัญหาที่แปลกดี
1: เลยบอกแล้วเข้าข้างตลอดเวลาอ่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นคะต่อจากนั้น
2: หนูจะอยู่บ้านแล้วไม่ไปหาแม่ตลอดชีวิตไม่ได้อยู่แล้วไง
1: เหมือนหนูช่วยเขาหลอกตัวเองอ่ะ
0: หนูก็ช่วงนั้นหนูก็ยอมรับจริงๆค่ะว่ามันเป็นเหมือนแบบหลงหรือเปล่าเราไม่รู
1: ้ค่ะค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยจน
2: อะไรคือฟังเส้นสุดท้ายของโยม
0: ฟังเส้นสุดท้ายของหนูคือมีอยู่

0: เพราะว่าวันนั้นเนี่ยดันเป็นวันที่คือมันดันเป็นจังหวะที่เขาเราเจอเขาก็อีกคนหนึ่งด้วยค่ะท
1: ั้
0: งที่เพิ่งเลิกกันได้ไม่นาน
1: นายบอกว่าสัญญากับแม
2: ่
1: สาบานได้เลยว่าไม่มีใคร
0: ใช่ค่ะเราวันนั้นอะก็อึ้งมากเลยนะคะเพราะว่าเขาพาผู้หญิงคนนั้นนะ
1: คะ
0: มาแบบเล่นกับแมวที่เราเลี้ยงด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังยิ้มให้เราอยู่เลยแต่สิ่งที่อึ้งกว่าก็คือผู้ชายคนนั้นถามเราด้วยสีหน้าปกติมากเลยว่าเอ้าไม่ได้ไปหาแม่หรอพอเขาคิดว่าที่พาผู้หญิงคนนั้นมาค่ะเพราะคิดว่าวันนั้นเราไม่อยู่ที่คอนโด
1: ค่ะ

0: ว่าไปเจอกันที่ไหนเนี่ยคนเนี้ยแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาค่ะหนูหน้าชากว่าที่หนูถามเขาอีกอ่ะ
1: เขาตอบว่า
0: เขาบอกว่าเขาเจอกันในแอปหาคู่แอปหนึ่งที่มันแอดวานซ์กว่าแอปที่เขาเจอเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกเราว่าเธอก็ควรหันไปโหลดมาเล่นบ้างนะเธอจะได้เจอบ้าง
1: โหคราวนี้ศูนย์รวมความบันเทิงมากเลยนะโยนะ
0: ใช่ค่ะพี่อ้อยพี่ชอนหนูคิดว่าแบบเฮ้ยมันหนูอึดไปแล้ว
1: หนูอึดไปแล้วถูก
0: ใช่ค่ะจนทีนี้หนูอ่ะก็จะกลับขึ้นห้องเพราะว่ามันถึงแล้วแล้วเขาก็มาส่งเราพอเรากำลังจะขึ้นเขาก็เหมือนขอแบบขอโอกาสขอโทษอยากมีเราอยู่ในชีวิต
1: ไม่เห็นแปลกเลย
0: เราเป็นคน
1: เขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้
0: มาก
1: เป็นคนดีมาก
0: เหมือนเขาจะไม่ยอมเสียใครไปเนาะ

0: มาว่าอ๋อสรุปแล้วเพื่อนที่เขาเคยแนะนำเราอะค่ะคนนั้นก็เคยเป็นแฟนเก่าเขาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนเนี้ยเขาพิสูจน์ความรักครั้งใหม่กับคนเนี้ยค่ะด้วยการจดทะเบียนสม

0: ั้งหน้าหนูจะได้แข็งแรงเข้มแข็งกว่านี้เจออะไรไม่ดีก็เดินหนีอย่าเดินใส
1: ่พุ่งเข้าชน
0: ปัญหาของโยคือเจออะไรไม่ดีแล้วหนูยังเดินใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะเสียเวลาชีวิตไปเรื่อย
1: ๆ
0: กับคนที่ไม่ได้มีค่าคู่ควรอะไรกับเวลาของเราเลยสักนิดนึง
1: ค่ะและที่สำคัญดูสิเขาอยู่สาสอนเนี่ยนะเธอก็ไปโหลดแอปสิเผื่อจะได้เจอคนอย่างเขาบ้างหนูคนคนนี้พี่ยังหาข้อดีไม่ได้เลยตลอดเลยเวลาที่หนูใช้เวลาในคลับไฟเดย์มาพี่ยังไม่รู้สึกเลยว่ามีข้อไหนหรอที่แบบโอ้ควรจะได้รับความรักและพักดีขนาดนั้นรักตัวเองเยอะๆค่ะน้องคะน้องเสียเวลาชีวิตกับผู้ชายแย่ๆไปเยอะแล้ววันนี้เอาเวลาดีๆมาใช้กับตัวเองบ้างเผื่อจะได้ชดเชยอดีตแย่ๆของหนูนะ
2: นะ
1: น

0: ส่งเรื่องอยากจะลงแบบเธอขอโอกาสเราเอาอะไรอีกเธอจะเอามีดมาแทงฉันครั้งที่เท่าไหร่และไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้นะคะถ้าเราไม่ยอม
1: คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบางทีเขากระโดดลงจากรถเนี่ยตอนที่แบบว่าแฟนเขาโทรมาแล้วไปหลอกแฟนโกหกแฟน
0: ใช่
1: นี่ทำเหมือนที่ทำกับฉันเลยละสิอย่างเงี้ยก็จบไปแล้วมันมีจังหวะจบได้ตั้งนานตั้งหลายครั้ง
0: ไม่จบ
1: แต่ยังไม่จบ
0: ค่ะและที่สุดนะยอมให้เขาไปส่งที่บ้านใดๆก็ตามพี่มีความรู้สึกว่าเรื่องของฉันเธอไม่ควรรู้เยอะแล้วตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเราไม่รู้เลยนะคะว่าผู้ชายแต่ละคนแต่ละคนที่เราเจอเขามีพื้นฐานชีวิตยังไงตรรกะการใช้ชีวิตยังไงชอบใช้ความรุนแรงไหมเน
1: า
0: ะ
1: ยังอุตส่าห์เดี๋ยวมาดักเจอมาอะไรโอ้ทำให้แบบมันไม่จ

0: ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้าน

ลงโทษคนที่ทำข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในสาขาแพทยศาสตร์รั่วไหลหลังจากที่เกิดการประท้วงของกลุ่มเยาวชนนะคะที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่แล้วก็กดดันจนรัฐมนตรีศึกษาธิการต้องลาออกจากตำแหน่งค่ะคือกฎหมายฉบับนี้นะคะจะเพิ่มโทษจำคุกสูงสุดเป็น10ปีหรือมากกว่าเดิม2เท่าสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่มโทษปรับสูงสุดสูงกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสมาชิกสภาได้ให้ความเห็นชอบผ่านการลงคะแนนเสียงด้วยวาจาหลังจากที่ได้อภิปรายกันไปนานหลายชั่วโมงซึ่งเกิดขึ้นเพียง1วันนะคะหลังจากที่สภาล่างได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายนี้มาก่อนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ยังคงติด

0: คือหนูจะเล่าว่าคือหนูว่าไปเจอผู้ชายคนเนี้ยค่ะในแอปแอปนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ได้คุยกันมาค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็ได้เปลี่ยนจากแอปนั้นอะมาเป็นคุยในในแอปแคชชั่นนึงที่มันส่วนตัวมากกว่า
1: จ้ะ
0: ทีเนี้ยเราก็ได้มีการนัดเจอนัดคุยอะไรกันปกติ
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยครั้งแรกที่นัดเจอค่ะ
1: ค่ะ
0: เราไปกินข้าวกันแล้วก็เขาก็พาเราเข้าบ้านเลย
1: แ
0: ล้ววันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: พาเราเข้าบ้านหมายความว่าไงอะคะหมายความว่าพาไปรู้จักพ่อแม่หรือพาไปเข้าบ้าน
0: ไม่ค่ะ
2: ยังไง
0: เป็นฟิลแบ

0: ข้ามาเพราะว่ามันเหมือนมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของงานหรือเงินตอนที่เขาเข้ามาทำงานแรกๆอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่โอเคอะไรนะคะแล้วหนูก็เลยให้เขาอะโทรเคลียร์เขาก็โกแล้วหนูก็เปิดโฟนเขาก็บอกว่าหนูว่าไม่โอเคนะว่าให้มาแบบคุยกันอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้หนูไปเจอแชทอะในระหว่างที่มีหนูอะคุยกับหนูแล้วปกติญาติพี่น้องเห็นหนูแล้วอะเขาคุยกับคนเนี้ยแบบฟิลแบบเหมือนแฟนเลยว่าเนี่ยยายที่บ้านป่วยนะเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลคนนั้นก็ถามนู่นนี่นั่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบ

ะคะทีนี้คือหนูบอกเขาว่าหนูว่าขอเที่ยวก่อนนะขอมีสตอรี่ขอใช้ชีวิตก่อนนะปีนึงแล้วเดี๋ยวเรื่องอนาคตเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะเก็บยังไงอะไรยังไงต่อไปเขาก็โอเคค่ะเขาก็หนูก็ไปทำงานไอ้ส่วนงานที่หนูทำเนี่ยค่ะที่ตอนเย็นอ่ะหนูก็เอาเงินตรงเนี้ยค่ะเอามาไว้จองตั๋วไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยที่หนูไม่มีแฟนเลยหนูก็ทำแต่งานไม่ได้ไปไหนเลยพอหนูมีใครสักคนเข้ามา

0: งานกันแล้วด้วยอะค่ะแล้วประวัติของผู้หญิงคนนี้ค่ะคือเขาอะก็มีแอบคุยอันนี้คือแฟนเขาเล่าให้ฟังเองนะคะว่าเขาอะเคยเจอว่าแฟนตัวเองอะแอบคุยกับคนที่ทำงานอะหรือแอบคุยกับคนอื่นหลายครั้งแล้วแต่ก็ให้อภัยมาโดยตลอด
1: แต่ปัญหานะมิ้นอันนั้นคือคนอื่นหมดเลยปัญหาหลักๆคือแฟนเรา
0: ค่ะ
1: คือคนอื่นเขาจะแบบผู้หญิงคนนั้นเขาคุยมาอ๋อแล้วเรื่องของเขาค่ะถ้าเป็นแบบนั้นปั๊บแปลว่าแฟนเราก็ไม่เลือกถูกไหมล่ะไปเลือกเป็นชู้กับแฟนคนอื่นและยังเลือกกับเลือกผู้หญิงที่แบบคุยกับคนนั้นทีหยอดคนนั้นที
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งคนอื่นเป็นคนอื่น

0: และหนูก็ไปทำอย่างอื่นต่อนั่นคือชีวิตของเราในวันนี้
1: ค่ะและหนูบอกว่าจับได้มาตลอดเลยค่ะว่าเขามีคนอื่นเมื่อกี้หนูเล่าเองนะว่าเวลาที่เขาคุยกับคนนั้นกับเราอะแทบจะซ้อนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเขามีคนอื่นมาตลอดเวลาที่มีหนู
1: จริงๆเราคือคนอื่นในสายตาเขาค่ะเขามีของเขามาโดยตลอดนะเอาจริงๆหนูเพิ่งรู้ต่างหากและหนูคิดดูนะการที่เขาบอกว่าฉันไม่คบกับเธอแล้วไม่มีอนาคตเพราะเธอเก็บเงินแล้วก็เอาแต่เที่ยวทำไมอ่ะเงินฉันเหนื่อยมาฉันไม่ควรให้รางวัลชีวิตตัวเองหรือเธอน่ะใครจริงๆแล้วแฟนน่ะแหมรักฉันมากช่วยแบบว่าเลี้ยงทริปนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเขายังไม่ทำเลยอะค่
2: ะ
1: และใดๆก็ตามมีปัญหากันทำอะไรคะร้องไห้ให้แม่มาเคลียร์ตกลงมิ้นจะมีลูกอีกคนเหรอคะเรามีแฟนเราอยากมีหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่หรอแต่กลายเป็นว่าเป็นฉันจะเลือกเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวนะแต่มีปัญหากันเสร็จปั๊บให้แม่โทรมาปะมาหาฉันนี่คือคนที่ควรค่าที่หนูจะเลือกเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆหรือหนูแค่คิดเรื่องเหล่านี้ค่ะหนูแค่ไปคิดถึงมุมที่ว่าเขาดูแลหนูยังไงนั่นนี่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะเราก็ไปกินข้าวด้วยกันค่ะแต่มุมที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่ง

0: มาหาพี่แอมพี่ช็อตแป๊บนึงเพลงทุกเพลงจะเป็นเพลงที่มีความสุขหมดเลยมันต้องใช้เวลาสำหรับทุกคนนะคะประโยคสั้นๆคำถามสั้นๆจากน้องคนนี้เขายังคุยกับแฟนเก่าตลอดเวลาแบบนี้พี่แอมพี่ช็อตเรียกว่านอกใจได้ไหมครับ มันจะแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรค่ะแต่น้องสบายใจปะล่ะ
1: แปลว่าอะไรนะแปลว่าแฟนเก่าเขาก็คือแฟนจริงแล้วเขานอกใจมาหาเราปะ
0: หรือเปล่าน้องลองเทียบเวลาดูดีๆเพราะน้องบอกว่าเขายังคุยกับแฟนเก่าตลอดเวลา
1: เราคิดว่าเขานอกใจไปหาแฟนเก่าแต่จริงๆเขาอะนอกใจแฟนเก่ามาหาเราหรือเปล่า
0: ที่สำคัญคือน้องอยู่ตรงไหนในสมการนี้แล้วด้วยอะนะคะวันนี้ไม่ต้องมานั่งเรียกนิยามพี่อ้อยพี่ชอดจะเรียกว่านอกใจไหมเรียกว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของน้องมากพอเท่าแฟนเก่าก็แล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าเขายังคุยกับแฟนเก่าตลอดเวลานะคะเบรกสั้นๆกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในคลับ Friday กับ108คำถามหัวใจค่ะ
2: ร้อยแปดคำถามหัวใจ Life

0: น้องเจออะไรมา
1: คือพอดีหนูคบกับแฟน
0: ค่ะ
1: คนนี้ค่ะอายุห่างกัน12ปีหนูอายุเยอะกว่าเขาแล้วทีเนี้ยเขาอะตลอด2ปีก็คือมันไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาเลยผู้หญิงแล้วเราก็ทำงานที่เดียวกัน
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: พอทีเนี้ยพอมาวันหนึ่งก็คือเขาต้องออกจากงานเพื่อที่แบบไปทำงานอื่นนะ
0: คะ
1: ตอนช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาก็คือตลอดที่ออกไปก็คือปกติธรรมดาเลยเขาไม่มีแบบว่าสัญญาณอะไรเลยที่จะเบื่อเราก็คือทำตัวปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็คือเหมือนเขาได้ไปรับผู้หญิงคนนึงอะค่ะแต่เขาทำงานเป็นเด็กเอ็น
0: ไปรับผู้หญิงคนนึงแปลว่าเขาขับรถ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนขับรถขับแบบพวกขับแก๊ปขับโบงเน
0: ี้
1: ย
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: เขาไปรับผู้หญิงคนนึงแล้วพอทีเนี้ยเหมือนแบบผู้หญิงอะก็คือบอกว่าแอดไลน์ขอแอดไลน์หน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้เขาก็แอดไลน์ให้เขาก็แอดไลน์กันเสร็จเราก็เลยเห็นว่าเออทำไมแบบเหมือนเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยอะค่ะเราก็เลยสงสัยว่าเออทำไมแบบเราดูหมดเขาอะว่าเออทำไมเขากลับไปบ้านเพื่อไปรับคนเนี้ย

0: แอร์อยู่หนูก็โทรไปหาเขาเขาก็คุยกับหนูปกติธรรมดาเหมือนเราเป็นแฟนกันอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอคุยกันปกติธรรมดาแล้วผ่านมาเมื่อวานหนูก็เลยถามว่าหนูก็เลยบอกความรู้สึกของหนูไปว่าหนูอะเลิกไม่ได้เพราะว่าหนูแบบ
1: รักมาก
0: ใช่หนูยังรักเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็เลยบอกว่ากลับมาคบกันไหมแต่ฉันไม่แบบฉันไม่ให้สถานะเธอเพราะว่าฉันทนกับความแบบที่เธอประสาทใส่ฉันน่ะไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วจะกลับไปคบกันในฐานะอะไรอะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้กลับมาคบกันไหมถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ให้สถานะนะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วคบกันยังไงอะ

0: ูกไหมคะมันมีต้นเหตุอยู่จุ๊บเจแฮงแต่วันนี้วิธีการที่เขาใช้แก้ปัญหาคือมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของคนที่ไม่ได้รักหนู
1: และพร้อมจะเห็นแก่ตัวใส่หนูอย่างเป็นทางการ
0: ค่ะถ้าเขารักหนูจริงอ่ะเขาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นเขาจะเลิกคุยกับคนอื่นเขาจะตั้งใจเป็นแบบคนที่รักหนูจริงๆแค่นั้นอ่ะมันก็จบแล้วปัญหาถูกไหมคะแต่เขาไม่ได้เลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนั้นแต่เนี้ยมันอยู่ที่จุ๊บแจงแล้วล่ะค่ะว่าแล้วหนูจะตัดสินใจยังไงหนูจะยอมอยู่ในสถานะที่บอกว่าก็ไม่มีสถานะอะค่ะพี่ไม่มีสถานะไม่มีสถานะก็ต้องทำใจไปเลยนะคะว่าเขาจะทำอะไรก็ได้และเขาจะมีใครก็ได้เพราะหนูไม่มีสถานะไง
1: หึงก็ไม่ได้ห่วงก็ไม่ได้เธอไม่ใช่แฟน
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยเนี่ยคือแค่ตีความตามที่เขาบอกอะจุ๊บแจง

0: 2เดือนเราก็นัดเจอกัน
1: ค่ะ
0: พอผ่านไปสัก2เดือนปุ๊บเราก็เริ่มเจอกันบ่อยขึ้นทุกอาทิตย์อาจจะทิศเว้นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับพอวันเกิดเขาผมก็แบบมีซื้อของขวัญไปให้แล้วทีเนี้ยไอ้ของขวัญตัวเนี้ยครับมันมีการจุดไม้ขีดซึ่งเขาจุดไม่ได้เขาก็เลยอ่ะให้ผมแบบไปคอนโดเขาแบบไปจุดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นผมก็ไปคอนโดเขาแบบไปทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือไปบ่อยมากนะครับแล้วก็
1: เริ่มจากไปจุดไม้ขีด
0: ใช่มันเหมือนเป็นไฟขีดไม่ขีดไฟแบบว่าเป็นของน่ารักน่ารักวันเกิดเขาอะครับ
1: เขาเลยจุดไม่ได้ก็เลยบอกมาที่คอนโดหน่อยจ้ามาจุดไม่ขีดหน่อยโอเคจ้า
0: ครับจากนั้นก็คุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาว่าเปิดใจแล้วก็ชอบผมเขาบอกว่าผมอะดูแลเทคแคร์ใส่ใจเขาทุกอย่างเขาว่าไม่เคย

0: มาขออะไรตอนนี้แบบเหมือนกับว่าแบบทำไมไม่เปลี่ยนสถานที่ไม่ให้สถานที่ที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ขอเป็นแฟนเองนะ
0: ใช่แต่เขาจะรู้ว่าผมจะชอบเซอร์ไพรส์อะไรพวกเนี้ยครับจนเวลาก็ผ่านไปนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักประมาณต้นเดือนมิถุนาครับเขาว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นพอแล้วเขาว่าพอเขากลับมานะครับเขาก็บอกว่าผมอ่ะไม่ใช่สำหรับเขาเขาบอกว่าเหมือนช่วงที่ไม่ได้เจอกันหรือว่าช่วงที่ไม่ได้คุยครับมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบ

0: เกินไปกับแฟนอีกแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ปฏิเสธตลอดเวลาไม่เอาไม่เอายังไม่ได้อยากเป็นแฟนเธอยังไม่แบบเรารักใครเราก็อยากรีบเป็นแฟนกับคนนั้นนะควิน
1: แล้วผมขอเล่าต่อหน่อยนะครับมันยังมีพีคกว่านั้น
0: เหรอโอเคว่า
1: เออแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เขากลับมาครับเขาก็ยังคุยแบบคุยกันแบบว่าเหมือนกับว่าคุยกันไม่ได้เยอะจนเขาอ่ะจนคุณเนี้ยครับที่ผมคุยอยู่อ่ะครับเหมือนเขาป่วยแล้วเขาแบบจะไปหาหมอเออแล้วเขาก็แอดมิทที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าช่วงที่เขาคุยกับคนนี้เยอะที่สุดคือช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลซึ่งวันที่เขาป่วยครับเขาไปบอกคนนั้นก่อน

0: คือวันนี้พี่เข้าใจนะคะวินกำลังสติแตกแต่วินสติแตกเพราะว่าวินไม่เข้าใจว่าความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นมันไม่ได้วัดกันด้วยเวลาค่ะ
1: ไม่ได้วัดกันด้วยความเป็นคนดีไม่ได้วัดกันด้วยอะไรเลย
0: ค่ะหรือวินสังเกตดูบางคนนะรักมา20ปีเจอบางคนเจอคนใหม่3เดือนไปแต่งงานกับอีกคนละแล้วไอ้คน20ปีก็แบบเฮ้ยอยู่กับฉันตั้ง20ปีอ่ะมันไม่ได้วัดกันที่เวลาค่ะถูกใจไม่ถูกใจอันนั้นส่วนหนึ่งและเท่าที่พี่อ้อยดูอะแน่นอนค่ะการที่แบบกินไวน์กับเขาหนึ่งแบบเจอกันครั้งแรกขึ้นไปกินไวน์ต่อเขาคงถูกใจมากกว่าวินอะพูดตรงๆค่ะเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนเพราะนั้นวันนี้มันไม่ใช่หลักการวิทยาศาสตร์ว่าฉันเจอก่อนฉันใช้เวลาต้อง7ชั่วโมงเขาใช้แค่2ชั่วโมงทำไมจะมาชอบคน2ชั่วโมงมากกว่า7ชั่วโมงไม่เกี่ยวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนี้วินต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจะเดิน

0: ใจเลือกคนที่แบบภายนอกมากอ่ะ
1: ประหลาด
0: มันเลยง่ายไง
1: คะ
0: สมมุติว่าเขาบอกว่าแฟนเขาต้องรวยสมมุตินะไม่รู้แม่หรือเขาแหละแต่พอวินมาก็ประมาณนี้ก็ไม่รวยเท่าไหร่ว่
1: ะ
0: เพราะวันนึงไปเจอคนที่รวยเพราะมีคนที่รวยกว่าเราตั้งเยอะอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็คงพร้อมจะไปอ่ะเพราะวิธีการเลือกหรือวิธีการตัดสินใจของเขามันเป็นเรื่องแบบภายนอกหมดเลยไง
1: ค่ะชอบตีสมมติว่า
2: ผมก็บอกผมก็บอกกันนะครับว่าไอ้คนเนี้ยที่มันหายไปตั้ง2ปีมันอาจจะมันมีคนนู้นคนนี้มาเยอะแยะไปหมด
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่อันนี้วินสติแตกจริง
1: ๆไม่เกี่ยวเลย
0: คนอีกคนนึงนั้นไม่เกี่ยวอะไรไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเขาเป็นเพียงเป็นคนที่มาทำให้เราอ่ะเห็นแฟนเรามากขึ้นว่าแฟนเราไม่ได้รักเราแค่นั้นเองค่ะแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาจะแบบดีหรือไม่ดีแต่เป็นคนที่แฟนเราอ่ะไปกินไวน์กับเขาในคืนแรกที่เจอกันแล้วก็เห็นว่าดีกว่าเรา

0: พี่
1: ก็คิดถึงสิแต่คิดถึงให้หมดนะ
2: คิดถึงว่าเขาไม่ได้รักเราอ่ะ
1: เออแล้วคิดถึงด้วยว่าเออดูสิเขาก็ไปกินไวน์กันนะตั้งแต่วันแรกเลยน้องคิดถึงเขาได้เต็มที่เลยแล้วก็คิดด้วยนะคะว่าเป็นหลักเดือนเขาไม่เห็นทุรนทุรายอยากคุยกับวินเลย
0: ครับ
1: จะคิดถึงต้องคิดให้มันหมดค่ะจะไปนั่งคิดถึงแต่แชทเก่าๆน้องต้องมานั่งคิดถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะว่าเขาเลือกคนอื่นแล้วอ่ะ
0: ผมออกไปไหนไม่ได้เลยครับผมไปออกไปก็เคยแบบเดินไปกับเขากินร้านนู้นร้านนี้ด้วยกันเนี่ยครับ
1: พี่ว่าออกไปบ้างก็ดีนะออกไปในที่ที่ไม่เคยไปเคยไปเต้นสวนลุมไหมล่ะเอาไม่เคยไปก็ลองออกไปดูข้างนอกบ้างเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นจุดเล็กๆของโลกนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรใหญ่เกินไป
2: เราไม่มีใครตายว่าขาดใครค่ะ
0: ผมว่าจะไปต่างจังหวัดสัก3 วัน 4 วันอยู่ครับไปพักผ่อนสมอง

0: ู่ไปดึงเอาคนอื่นเข้ามา
1: ไม่แฟร
0: ์เออมันไม่แฟร์กับคนใหม่นะคะ
1: น้องต้องทำยังไงก็ตามให้รู้ว่าต่อให้ขาดเขาเราไม่ตายอะค่ะทำอะไรดีๆให้ตัวเอง
0: อยู่ให้ได้ดูแลตัวเองไปไหนออกกำลังกายทำอะไรล่ะ
1: ทำอะไรให้ตัวเอง
0: ตั้งใจทำอะไรดีๆให้กับตัวเอง
1: น้องดูสิช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วค่ะทำบงทำบุญบ้างเฮ้ยไปบริจาคเลือดดีกว่าเฮ้ยช่วยชีวิตคนอื่นได้ด้วยทำได้สารพัดเลยอะ
0: นะแล้วเราจะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเรายังมีคุณค่า
1: ค่ะและที่สำคัญก็คือเรามีคุณค่าในตัวของเราค่ะ
0: ไม่ตายเพราะแค่ใครบางคนไม่รักหรอก
1: นะคะ
2: ครับ
0: นะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ยังไม่สามารถหรอกค่ะใช้เวลาไปเรื่อยๆเมื่อกี้บอกผมต้องทำอะไรผมไม่ต้องทำอะไรผมแค่อยู่เฉยๆให้ได้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาผ่านไปอ่ะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นไปตามวันเวลา

0: ยิ่งเห็นยิ่งเขินจะบอกแกงแกงไปแกงจะไปแกงพี่จะเขินคือพอเห็นคนใกล้ๆมากๆแล้วมันจะเขินอะค่ะแต่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณและยินดีมากๆเดี๋ยวเราเจอกัน12กันยายนนะคะแล้วพรุ่งนี้ครับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังพี่พิงค์ลำพะเพิงค่ะ 10:00 นที่ช่องวันนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยแปดคำถามหัวใจอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart to Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง

0: ้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Majory
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: Green News โดย
3: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เวลา Green News ยังคงติดตามกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นองค์การพลังงานระหว่างประเทศเขาเปิดข้อมูลนะคะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV

DAU จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: ี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้
0: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้พักษาค

0: มากนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลานี้ล่ะค่ะยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันกับดินสุทธินาถทองชื่น

0: ฟ31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะที่เยอรมนีนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนแล้วประมาณ 9,800 รายค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสจากข้อมูลของสถาบันโรเบิร์ตคอร์กหรือ RKI ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของเยอรมนีเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุ75ปีขึ้นไปนะคะโดยคาดการว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนปีนี้จะทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันคือเยอรมนีเนี่ยเจอคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นปรติการมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งไปแตะ40องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้ส่งข่าวกันต่อค่ะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เขาประกาศกฎใหม่นะคะยกระดับบทลงโทษกรณีการเลือกปฏิบัติค่ะโดยกำหนดให้ผู้เล่นผู้จัดการทีมหรือทีมงานที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเลือกปฏิบัติจะต้องถูกลงโทษแบนอย่างน้อย10นัดตั้งแต่ฤดูกาล2026ถึง2027เป็นต้นไปโดยมีแถลงการของสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาบอกว่าถึงแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติยังคงเป็นความท้าทายในวงการฟุตบอลนะคะก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับพฤติกรรมนี้ค่ะบุคคลที่ถูกพบว่าทำผิดร้ายแรง2ครั้งขึ้นไปในโอกาสที่แตกต่างกันอาจจะถูกลงโทษพักการแข่งขันเกิน12นัดหรือถูกพักการแข่งขั

้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: แต่ผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับลินสุทินาทองชื่นรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลประชากรล่าสุดค่ะลดลงต่ำกว่า120ล้านคนเป็นครั้งแรกในรอบ42ปีหลังจากอัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะขณะที่จำนวนผู้ที่เสียชีวิตยังสูงกว่าจำนวนการเกิดอย่างมากส่งผลให้ประชากรเนี่ยลดลงเกือบ 920,000 คนในปีเดียวค่ะจากข้อมูลทะเบียนราษฎรพื้นฐานณวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะประชากรสัญชาติญี่ปุ่นลดลงมาอยู่ที่119,736,483 คนก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตโครงสร้างประชากรที่มีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นนะคะมีเพียงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เดียวเท่านั้นค่ะที่มีจำนวนคนสัญชาติญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นส่วนอีก46จังหวัดจำนวนชาวญี่ปุ่นลดลงทั้งหมดเลยค่ะโดยจังหวัดที่มีอัตราการลดลงของประชากรรวมสูง

0: พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเดียคองโกเขาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะโดยตอนนี้เนี่ยยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น 3,442 รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 1,520รายโดยการระบาดของอีโบลาที่มีอัตราแพร่กระจายเร็วที่สุดมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตมากขึ้นถึงร้อยละ50ในช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงรุนแรงเกินกว่าความพยายามในการรับมือค่ะขณะเดียวกันการติดตามคนที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อก็ยังคงล่าช้านะคะคือมีการติดตามคนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศเพียงร้อยละ78ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ95ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ Green
0: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: วันหยุด

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยด์ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยด์งาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังประสิทธิ

0: ้าหายจะจากขาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นี่ๆลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินGreen
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: ยังเจอกันอยู่นะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลนะคะพื้นที่แนวปะการังที่อยู่รอดแล้วก็ฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ที่เกือบ 166,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมากกว่าที่เคยประเมินเอาไว้ถึง3เท่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการสำรวจปะการัง

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
1: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอ

0: to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมี